0: บ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตาสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1 นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10 นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47 รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
0: และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819-891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 น.

0: โดยมีนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมการนัดแรกในวันนี้เวลา 9:00 น.ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าในปีงบประมาณ2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ2559จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
0: นายเอกนิติธรประภาสกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
2: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
0: ขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 1,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านผาขาวตำบลผาขาวอำเภอผาขาวขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง AgriMap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคือ

0: อีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่หลายประเทศทั่วโลกอาทิสเปนฝรั่งเศสบราซิลและเม็กซิโกต่างเสนอที่จะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุคลากรทางการแพทย์และสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมไปยังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้านทางการเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย188 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ยังคงติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการถอนทหารออกจากเขตความมั่นคงในเลบานอนฉนวนกาซาและซีเรียพร้อมเน้นย้ำว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหล่านี้ต่อไปเพื่อปกป้องประชาชนและชุมชนจากกลุ่มติดอาวุธที่ไปภัยคุกคามต่ออิสราเอลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการเจรจาสันติภาพโดยตรงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาระหว่างคณะผู้แทนอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะซึ่งจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่สั่งให้ปิดสถานกงสุลโรมาเนียในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กทางตอนเหนือของรัสเซียพร้อมประกาศให้กงสุลใหญ่ของโรมาเนียเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและสั่งให้เดินทางออกจากรัสเซียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลโรมาเนียสั่งปิดสำนักงานผู้แทนทางการทูตของรัสเซียในเมืองคอนสแตนตาของโรมาเนียการประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตย่ำแย่ลงหลังเกิดเหตุอากาศยานร้อยคนขับโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2 ราย
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2-1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคติวัวเอาชนะคูราเซา2-0โคติวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบชนิดแกรนด์สแลมมีวอดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโอชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เซต2-6 6-4และ7-5 ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชัยชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall สุขันค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป 3-0 เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 นคุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
7: 1นาทีกับกปท.
8: กรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้ามาตรการพนักงานขับรถโดยสารต้องปลอดยาเสพติด 100%สั่งลุยตรวจเข้มทั้งความพร้อมของรถและคนขับโดยกำชับให้ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของทุกบริษัทคุมเข้มสภาพร่างกายพนักงานก่อนจับพวงมาลัยอย่างเด็ดขาดโดยบูรณาการร่วมกับปปส.และกระทรวงสาธารณสุขดีเดย์ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดนำร่องที่รถโดยสารขอสมก.ทั้ง12เขตการเดินรถทั่วกรุงเทพมหานครหากตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีและถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้ประกอบการที่ปล่อยปละละเลยให้คนเมาหรือคนเสพยามาขับรถโทษหนักไม่แพ้กันคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพราะทุกชีวิตมีค่ากรมการขนส่งทางบกจึงขอดูแลความปลอดภัยให้คุณเดินทางอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคกลางประเพณีในแต่ละเดือนยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคหรือที่เรียกว่าข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและประเพณีแต่ละเดือนของคนไทยในแต่ละภาคแตกต่างกันภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงมีสายน้ำน้อยใหญ่แตกแขนงเป็นกิ่งก้านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารและน้ำประเพณีของภาคกลางจึงเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวและการใช้น้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจการปกครองมาช้านานจึงมีแบบแผนของประเพณีที่ใกล้เคียงกับประเพณีราชสำนัก
14: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถึงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
17: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
16: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งมีการจัดกิจกรรมทุกปีเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามระดับสากลเป็นบ่อนทำลายชีวิตสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนบ้างเช้านี้พูดคุยกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ท่านครับในปีนี้นะครับทางปปส.มีการจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ของประชาชนอย่างไรบ้างครับ
18: ก็ต้องเรียนว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับได้มีมติให้วันที่26มิถุนายนนะครับของทุกปีก็คือวันนี้นะครับเป็นวันยาเสพติดโลกนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับของประชาคมโลกเนี่ยร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับไปยังจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้มีการรณรงค์สร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับตามสถานศึกษาแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปครับโดย เริ่มต้นนะครับจากที่หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานนะครับให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำจิตอาสานะครับโดยร่วมกันนะครับกับจิตอาสา904หรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยนะครับทำประโยชน์ให้กับสาธารณะนะครับในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็รณรงค์ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดไปในโอกาสเดียวกันครับ
4: ครับนอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อสักครู่แล้วนะครับในวันนี้ก็ทราบว่าในปีนี้ก็ยังมีการจัดการเผาของกลางที่ได้จากการจับกุมด้วยใช่ไหมครับ
18: ก็ต้องเรียนว่าการเผาของกลางเนี่ยเรามีกระทำมาทุกปีนะครับแต่ในระยะหลังเนื่องจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็เน้นย้ำให้ทำการเข้มงวดนะครับในเรื่องของการป้องกันและก็ปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามเนี่ยท่านก็เน้นย้ำเรื่องการสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับไม่ให้ยาเสพติดจากแหล่งผลิตที่อยู่ข้างประเทศไทยนะครับก็คืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องเรียนว่าฐานการผลิตยาเสพติดนะครับยังไม่มีในประเทศไทยนะครับเป็นการผลิตจากสามเหลี่ยมทองคำซึ่งท่านนายกเองท่านก็ ให้นโยบายว่าสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับให้เกิดมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นจึงทำให้ปริมาณการจับกุมยาเสพติดนะครับในปีนี้เนี่ยยอดนะครับมากกว่าเดิมเนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเพราะนั้นการทำลายเนี่ยเรามารอเพียงวันต่อต้านยาติดโรควันนี้เพียงวันเดียวไม่ได้นะครับที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการทำลายมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
4: ครับและในจากการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันนะครับมีการระบาดมากน้อยเพียงใดครับ
18: การระบาดเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสืบเนื่องจากนโยบายเช่นเดียวกันนะครับเพื่อต้องการนำผู้เสพนะครับที่ต้องการเข้ารับการรักษาเนี่ยนะครับมาสู่กระบวนการทางการแพทย์เราก็เลยมีการสแกนนะครับแล้วก็คัดกรองผู้เสพทั่วประเทศนะครับเพื่อนำเข้าสู่การบำบัดมันก็เลยทำให้ตัวเลขนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เรารวบรวมได้เนี่ยมีปริมาณเหมือนจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราสแกนหาแล้วเนี่ยเราก็นำตัวส่งผู้ติดผู้เสพเหล่านี้นะครับเข้าสู่กระบวนการรักษามันก็ทำให้ดูเหมือนว่าตัวเลขที่เราพบจะมีมากขึ้นเนื่องจากว่าเราสแกนและเราคัดกรองแต่ว่าตัวเลขของคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เข้าสู่การบำบัดมีตัวเลขที่ไม่กลับไปเสพซ้ำมีตัวเลขลดลงครับ
4: ครับท่านครับในส่วนของผู้เสพหน้าใหม่เนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเด็กและก็เยาวชนเนี่ยน่าเป็นห่วงมากแค่ไหนครับ
18: กลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยนอกจากในเรื่องของยาเสพติดสร้างการรับรู้แล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เขาว่าณปัจจุบันนะครับการที่เด็กเยาวชนเนี่ยได้รับการอบรมเลี้ยงดูนะครับตั้งแต่ชั้นครัวโรงเรียนนะครับแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยก็เข้าสังคมเนี่ยเรายังต้องเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านการป้องกันในเด็กไงครับก็คือเริ่มต้นจากครอบครัวนะครับที่จะต้องให้การดูแลอบรมเลี้ยงดูนะครับโดยสำนักงานปปส.เองเนี่ยเราก็มีแนวทางนะครับอย่างชัดเจนในการที่จะใส่องค์ความรู้นะครับในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการทางสมองส่วนมากง่ายๆครับก็คือเวลาเรามีบุตรหลานมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงดูอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเป็นการลงทุนที่น้อยแล้วก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลจะส่งผลให้เด็กเยาวชนเนี่ยโตขึ้นไปเป็นคนคุณภาพเช่นนะครับเราจะต้องไม่ห้ามนะครับว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้ห้ามเล่นห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวซนแล้วอะไรจะตกแตกอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการจำกัดเขาเรียกว่าจำกัดการแสดงออกนะครับของเด็กแล้วก็ทำเขาเนี่ยขาดการเรียนรู้โตขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่มั่นใจตัวเองนะครับไม่มีความคิดในลักษณะการแยกแยะผิดถูกนะครับและประการสำคัญเลยหากว่าเราสอนไม่ถูกทางเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่หวังผลความสุขในระยะสั้นๆก็คืออย่างการเลือกใช้ยาเสพติดเนี่ยคือการหวังผลความสุขเป็นชั่วครู่แต่ว่าผลระยะยาวนะครับมันทำลายอนาคตทำลายสุขภาพตัวเองเนี่ยอันนี้เขาก็ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับเลยรณรงค์นะครับในโอกาสของวันที่26มิถุนายนในวันต่อต้านยาเสพติดอยากให้ทุกครอบครัวนะครับได้มีทักษะนะครับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับโดยการใช้หลักการ EF นะครับโดยภาษาอังกฤษนะครับ Executive Function แต่ในภาษาไทยก็คือการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกครอบครัวมีความเข้าใจในหลักการเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในความดูแลปกครองของเราเนี่ยนะครับเป็นคนคุณภาพในอนาคตได้ตัวเลขนะครับที่เราพบว่าเด็กเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่อายุ14นะครับอายุ14โดยเกณฑ์ประมาณการที่เป็นมาตรฐานนะครับณขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยยังอยู่ที่ตัวเลขอายุ14แต่ว่าบางรายบางกรณีบางพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่ามีต่ำกว่านั้นแต่ว่ามีจำนวนไม่มากครับแต่ว่าการที่เรารู้ว่ามีเด็กอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ถือว่าเราแล้วสู่กระบวนการบำบัดหรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องได
4: ้ครับ จากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆในปัจจุบันนี้นะครับท่านทางปปส.มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการผสมสูตรยาใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไงบ้างครับ
18: ก็ต้องเรียนว่าปปส.เองเนี่ยมีส่วนที่ทำการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับในการตรวจพิสูจน์ตัวยาเม็ดยาเสพติดในแต่ละประเภทเนี่ยว่ามีองค์ประกอบของสารเคมีใดบ้างนะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าในตัวยายกตัวอย่างเช่นยาบ้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมีตัวผสมของเม็ดแอมเฟตามีนกับคาเฟอีนคือผงกาแฟนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการผสมยาอันตรายนะครับที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากคุณหมอนะครับในการใช้ยาซึ่งเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับผมจะไม่กล่าวในที่นี้ว่าเป็นยาอะไรแต่ว่าอยากประชาสัมพันธ์ว่าสูตรใหม่ที่ผสมอยู่ในเม็ดยาบ้าเนี่ยมันทำให้ออกฤทธิ์นะครับทั้งกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทไปในโอกาสเดียวกันมันก็จะทำให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ระบบประสาทสมองเราเนี่ยนะครับถูกกระตุ้นแล้วก็ถูกกดในโอกาสเดียวกันจึงพบเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมี เหตุคดีอุจกรรมที่เกิดกับผู้ที่ใช้ยานะครับแล้วมีการจิตเวชเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้ที่ยังเลิกไม่ได้นะครับก็อยากให้พิจารณาในส่วนตรงนี้ด้วยว่าสุขภาพร่างกายของท่านเป็นสิ่งสำคัญท่านอาจจะไม่ได้มองถึงผลกระทบด้านอื่นๆต่อคนอื่นต่อสังคมนะครับต่อคนรอบข้างเนี่ยแต่อย่างน้อยเลยก็อยากให้ท่านพิจารณาในส่วนของสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับว่าท่านอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุตกเป็นผู้ก่อเหตุนะครับโดยที่ท่านไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็อยากจะสร้างความรับรู้นะครับในโอกาสที่วันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับ
4: ครับในฐานะที่ทางปปส.เองก็ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมการป้องกันบำบัดยาเสพติดให้ทุกคนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่กลับไปเสพซ้ำในตรงนี้ท้ายสุดนะครับท่านอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนครับถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับ
18: ก็ปัญหายาเสพติดนะครับจะแก้ไขไม่ได้จะหมดไปไม่ได้เลยนะครับหากเราพึ่งพาเพียงเจ้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกท่านเนี่ยคือพลังแผ่นดินนะครับที่สำคัญที่สุดในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีนี้นะครับผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนปกป้องลูกหลานนะครับของเราและหากว่าท่านใดนะครับพบเห็นเบาะแสหรือคนในครอบครัวนะครับต้องการความช่วยเหลือกดแจ้งสายด่วนนะครับ1386แล้วก็ย้ำนะครับข้อมูลของท่านเนี่ยพวกเราจะปกปิดให้เป็นความลับอย่างสูงสุดนะครับ
4: ครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มาพูดคุยกับเราในเช้านี้ครับขอบพระคุณครับ
18: ครับกราบขอบพระคุณครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
20: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทมุ่งจัดสรรงบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
0: งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาประเทศโดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570รัฐบาลเน้นย้ำแนวคิดงบประมาณฐานศูนย์หรือ Zero Based Budgeting เพื่อทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐและลดภาระทางการคลังในระยะยาวสำหรับปีงบประมาณ2570กำหนดวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนพร้อมจัดสรรงบกลางกว่า 693,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.32 ของวงเงินทั้งหมดเพื่อรองรับภารกิจจำเป็นและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีส่วน5หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญโดยยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้รับงบประมาณสูงสุดกว่า 960,000 ล้านบาทรองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงกว่า 400,000 ล้านบาทเพื่อดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหายาเสพติดขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้รับงบประมาณกว่า 340,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางอาชีพส่วนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณกว่า 130,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพิจารณางบประมาณปี2570และพร้อมชี้แจงข้อมูลต่อสภาและประชาชนอย่างรอบด้าน
21: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะ
0: อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการตรวจสอบความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้ทุกเม็ดเงินงบประมาณตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
20: ช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นวันนี้ติดตามรับฟังการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศรวมทั้งจะต้องเกิดความโปร่งใสชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
22: โครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งภายหลังที่มีกระแสข่าวถึงบริษัทที่มีผลคะแนนนำซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ได้รับโครงการต่อเรือกับกองทัพเรือมาก่อนและถูกตั้งข้อสังเกตในขณะนี้หลายประเด็นทั้งในด้านแบบเรือเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่นๆนโยบายการจัดซื้อแบบชดเชยหรือ offset policy ซึ่งนำไปสู่ความกังขาถึงความโปร่งใสในการได้รับคัดเลือกโดยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เล่าถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นว่ายังไม่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือโดยเฉพาะกรณีแบบเรือของบริษัทที่มีรายงานว่าได้รับคะแนนการพิจารณาที่สูงกว่ารายอื่นรวมถึงระบุด้วยว่าในขณะนี้ยังแถลงหรือชี้แจงเพิ่มเติมไม่ได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมาย
23: ตรงนี้มันยังแถลงอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าต้องปฏิบัติ
24: ที่บอกว่าบริษัททันวาได้รับการคัดเลือกนี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคร
23: ับผมยังไม่ได้รับรายงานมาจากกรรมการเขาเลยนะครับขออนุญาตรอตอบอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าตอบแล้วมันจะผิดกฎหมายนะครับ
22: อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคม พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันด้วยความมั่นใจว่ากระบวนการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือจะเป็นไปอย่างโปร่งใสเนื่องจากมี TOR ที่ชัดเจนและมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องคอยกำกับดูแลพร้อมมองถึงประโยชน์ที่จะตามมาจากโครงการดังกล่าวตาม Offset Policy เช่นในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศรวมทั้งประเทศที่ชนะโครงการจะต้องอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทยในอัตราร้อยละ10ถึง15เป็นต้น
1: ผมให้แนวทางไปเรื่องเดียวคือขอให้เป็นประโยชน์กองทัพและประเทศชาติเป็นหลักภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่ผมยืนยันเพราะว่าที่ว่าเราเขียนไว้แล้วกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่แล้วก็ชัดเจนในการซื้อของแน่ๆเลยคือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันที่1อันที่2เนี่ยต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าบ้างเช่นเราซื้อสินค้าเขาฟรีเกตเขาเนี่ย 17,000 ล้านเนี่ยเขาต้องซื้อสินค้าเกษตรเราบ้างตามจำกวน 10-15% แต่สิ่งต่างเนี่ยไม่สามารถเขียนใน TOR ได้ก็เป็นการขอความร่วมมือแล้วผมเชื่อว่าระดับความร่วมก็ถูกอยู่ที่การพูดคุยกัน
22: จากการชี้แจงของกองทัพเรือต่อโครงการดังกล่าวหลายครั้งยืนยันได้ว่ากระบวนการพิจารณาโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วและด้วยการติดตามความคืบหน้ารวมถึงรายละเอียดจากสื่อมวลชนภาคประชาชนที่มีความสนใจในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคงจึงทำให้เชื่อได้ว่ากองทัพเรือจะต้องพิจารณาทั้ง TOR และข้อเสนอ Offset Policy อย่างรอบคอบที่สุดเพื่อประโยชน์ของกองทัพเรือเองและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเป็นการยืนยันความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทัพเรือเองด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
3: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญานุวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานเพราะอยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการสุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าศาสตร์พระราชาเน้นคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
2: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
25: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
26: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
25: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
27: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
28: เ

0: คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโฆวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์สารบุตรนะครับและคุณสายป่านปณิศราพานแก้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ระณัฐ
1: ครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเช้าวันนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะ
1: ครับ
2: ยังพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.นะคะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะ
1: ครับ
2: อีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะติดตามได้ทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: นอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงนะคะโดยช่างเทคนิคคุณสุภฤกษ์มารดีและคุณสายชนนีสังค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ใกล้ที่จะเรียกว่าเป็นอีกครึ่งปีหลังแล้ว
2: นะครับ
1: นับเป็นตั้งแต่7เดือนไปจนถึง12เดือนนะครับวันนี้26มิถุนายน2569ตรงกับขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับแล้วก็มีข่าวสารมากมายนะครับมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับฟังกันโดยเฉพาะวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าวันสุดท้ายที่เราจะมาเจอกันก่อนที่จะไปเลือกตั้งนะครับสำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาและในส่วนของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมถึงสก.ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพด้วยจะเป็นช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครมาร่วมพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวสารอีกมากมายนะครับที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็อีก1วันเป็นวันสำคัญของภาษาไทยเลยนะครับวันสุนทรภู่นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีข่าวสารมากมายทั้งในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นภารกิจยิ่งใหญ่เป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลและก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เร่งปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงในเรื่องของเมื่อวานนี้มีการเกิดแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็กังวลว่าเออมันจะมีผลกระทบมาจากประเทศไทยกับประเทศไทยหรือเปล่านะครับในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาพูดถึงสาเหตุของการเกิดเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็เรียกว่าไปอัปเดตสถานการณ์ว่าพื้นที่ที่อยู่ในเวเนซุเอลาเนี่ยคนไทยได้รับผลกระทบไห
2: ม
1: นะครับคนไทยที่อยู่ในเวเนซุเอลาเนี่ยมีการได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกหลักข่าวสารมากมายนะครับวันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งช่วงเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเย็นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็มีการถ่ายทอดเสียงนะคะแล้วก็เป็นแม่ข่ายให้กับสถานีวิทยุนะคะในกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพร้อมกับเครือข่ายรับสัญญาณกันนะคะในช่วงประมาณ 17:00 น.นะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ ในช่วงเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาโดยมีเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดและทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพขณะที่วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ก่อนสมเด็จพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะภายหลังทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
1: ครับและในขณะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยานำคณะรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของทำเนียบรัฐบาลนะครับร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปนารัตสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมร่วมพิธีตักบุญทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนของที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนารัตสมวานหรือวาระครบ15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆภายในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับพิธีดังกล่าวครับมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตรจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ได้สวดพระพุทธมนต์ตามลำดับพิธีการภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีทางศาสนานายกรัฐมนตรีภริยาและคณะรัฐมนตรีได้ถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์พร้อมทอดผ้าไตรบางสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์และพระโสดและประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาต่อมาได้มีการนำเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีก่อนที่พระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกวดน้ำรับพรกราบพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารวมทั้งกราบลาประธานสงฆ์ตามลำดับพิธีการภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกัน

0: ฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ครับก็เป็นในส่วนของวันนี้เนี่ยคือวันต่อต้านยาเสพติดนะครับต้องบอกว่าในส่วนของประเทศไทยก็เรียกว่ารับมือแล้วก็เรียกว่าปราบปรามเชิงรุกนะในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนๆตอนนี้นะครับก็ให้ความสำคัญและที่สำคัญเนี่ยเมื่อในช่วงวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการปล่อยขบวนในการขนย้ายยาเสพติดของกลางเนี่ยเพื่อนำไปเผาทำลายด้วยนะครับถือว่าเป็นการเผาทำลายครั้งใหญ่นะครับเป็นครั้งที่61รวมกว่า77ตันนะครับจากกว่า 54,097 คดีภายใต้ภารกิจBurn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service Center สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีการนำในส่วนของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณนรินทร์กัลยาณมิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้เป็นการปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเนี่ยเพื่อนำไปเผาทำลายเป็นครั้งที่61แล้วนะครับโดยมีนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีทางเภสัชกรหญิงสุวัตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายครับแล้วก็ในส่วนของทั้งกระทรวงต่างๆที่เรียกว่ามาร่วมมือกันในครั้งนี้ครับกระทรวงมหาดไทยดูแลในเรื่องของการปกครองนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานทหารนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยนะครับก็มีการไปร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับซึ่งทางคุณนรินทร์กล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยกำหนดให้หน่วยงานทุกภาคส่วนครับร่วมกันยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติทางกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนในการปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับผิดชอบตรวจรับรวมถึงเก็บรักษายาเสพติดของกลางเนี่ยที่มีการนำส่งจากทั่วทั้งประเทศนะครับมารวบรวมไว้ก็จะมีการเผาทำลายอย่างน้อยนะครับปีละ1ครั้งโดยครั้งนี้เนี่ยดำเนินการภายใต้แนวคิด Burn for Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะครับก็มีการรวบรวมยาเสพติดของกลางเนี่ยที่เรียกว่าผ่านการรับตรวจรับทั้งหมดแล้วก็มีการอนุมัติให้ขนย้ายไปเผาทำลายกว่า 54,097 คดีน้ำหนักรวมอยู่ประมาณ77ตันนะครับก็เป็นยาเสพติดมากมายนะทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งเมทแอมเฟตามีนยาบ้านะครับแล้วก็มีทั้งที่เป็นยาไอซ์เคตามีนนะครับเฮโรอีนต่างๆคือรวบรวมทั้งหมดเนี่ยคือกว่า77ตันนะครับถ้านับเป็นกิโลกรัมคือเป็นหมื่นนะ70,000กว่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางคุณนรินทร์เองก็กล่าวว่าในการขนย้ายยาเสพติดของกลางไปทำลายในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการจัดระบบรักษาความเข้มงวดนะครับทั้งในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วก็บริษัทที่มาร่วมดูแลในครั้งนี้นั่นก็คือบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ในเรื่องของการเผาเนี่ยคือรัดกุมนะครับแล้วก็มีการเผาให้เห็นได้เห็นทุกหน่วยงานที่ไปร่วมนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเด็กและเยาวชนก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเรียกว่าปราบปรามป้องปรามในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
0: ค่ะซึ่งอย่างที่คุณณัฐพงษ์เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะก็มีการเดินเครื่องนะเผาทำลายยาเสพติดของกลางกว่า77ตันภายใต้ภารกิจ Burn for Better นะคะเผาวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ เราทำกันมาอยู่เรื่อยๆนะคะในทุกๆครั้งทุกๆวาระแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะคะที่เป็นวันต่อต้านยาเสพติดที่อยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหานี้เพราะว่าปัญหานี้เนี่ยยิ่งเยาวชนเราเข้าถึงยาเสพติดง่ายมากเท่าไหร่นะคะยิ่งทำให้มันขยายวงกว้างนะแล้วมันก็เป็นปัญหาที่มันก็ต้องช่วยกันแก้
1: ต้องแก้ไข
0: ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านบอกนะคือมันก็เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะคะ
1: หลังจากที่มีการขนย้ายในส่วนของการปล่อยขบวนที่จะนำไปเผาแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็มีการเรียกว่าทำพิธีด้วย
0: ใช่
1: นะครับเป็นพิธีเผานั่นเอง
0: ถูกต้องค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะคุณนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่61นะคะโดยมีภาคีเครือข่ายเนี่ยร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในการปฏิบัติการเบิร์นฟลา

0: เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะคะก็เป็นการเหมือนการตัดวงจรไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยมันหมุนเวียนกลับมาทำลายสังคมได้อีกนะคะก็นอกจากการเก็บรักษาทำลายหรือนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยการรายงานยาเสพติดแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ยังเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะต้องบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพติดนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็มีการทำในทุกกระบวนการนะคะในทุกรูปแบบคืออย่างที่บอกวันนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเป็นการเผานะคะทำลายยาเสพติดแล้วก็หลังจากนี้เขาก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการรักษาคนที่ติดยาเสพติดก็จะต้องบำบัดฟื้นฟูรักษากันเพื่อที่จะคืนคนดีกลับสู่สังคม
1: ครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละนะครับแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆที่ต้องบอกว่าก็มีศูนย์ต่างๆนะที่ดูแลในเรื่องของผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดนะก็แน่นอนนอกจากในการเผาทำลายแล้วในเรื่องของการเสริมสร้างในเรื่องของการปูพื้นฐานไม่ให้คนเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่
0: สำคัญค่ะ
1: อย่างต่างจังหวัดเนี่ยจะมีมินิธัญรักษ์นะครับเป็นสถานฟื้นฟูภายใต้สถานพยาบาลตรงนี้ก็เรียกว่าจะต้องมีการฟื้นฟูยังไงเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่เคยเป็นผู้ป่วยในการรับสารเสพติดไปเนี่ยฟื้นฟูกลับมาให้เป็นคนดีของสังคมแล้วก็เรียกว่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับเมื่อวานนี้ก็จริงๆมีมาตั้งแต่วันที่24แล้วนะครับแล้วก็วันเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเผาทำลายนะครับในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นประเด็นที่หลายคนก็กังวลกันนะครับเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งเป็นการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากๆนะครับในประเทศเวเนซุเอลานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิดจากรอยเลื่อนบุโคโนนะครับซึ่งก็มีการเลื่อนตามแนวระนาบเหลื่อมขวาส่งผลให้ในส่วนของอาคารเนี่ยพังทลายลงมาเลยนะนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเสียชีวิตของกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนในประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยคือเรียกว่าเห็นแล้วสลดนะครับเพราะว่าเราจะนึกถึงภาพสมัยตอนที่เมื่อปีที่ผ่านมาที่รอยเลือดสกายที่ฝั่งเมียนมาคือประมาณนั้นเลยแต่ว่าในเรื่องของความรุนแรงก็ประมาณใกล้ๆกัน
0: ใกล้ๆกัน
1: เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคือในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีนะครับมีการรายงานแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 และ 7.2 นะครับที่ประเทศเวเนซุเอลาของเมื่อวานนี้นะครับเวลา 5:05 นาทีตามเวลาของประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 นะครับที่ระดับความลึก10กิโลเมตรแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 นะครับในเวลาใกล้เคียงกันนะครับ 5:04 นาทีขนาดความลึกเนี่ยอยู่ที่ 21.9 กิโลเมตรนะครับจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่บริเวณรัฐยารากุยนะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวเนซุเอลาก็จัดว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ
0: ่
1: นะครับตรงนี้ก็เกิดความเสียหายนะครับจากการที่มีการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนโบโคโนนะครับที่มีลักษณะการเลื่อนตามแนวระนาบเหลื่อมขวาซึ่งก็ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยพังถล่มแล้วก็ได้รับความเสียหายหลายหลังนะครับเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยทางหน่วยงานรัฐของทางเวเนซุเอลานะครับก็มีการให้ความช่วยเหลือและก็อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้นะครับก็แรงสั่นสะเทือนดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะนะครับหลายๆคนอย่าเพิ่งกังวลไปในเรื่องของการที่ว่าพอเกิดแผ่นดินไหวแบบนี้จะมาถึงประเทศเราไห
0: ม
1: นะครับตรงนี้ทางกรมทรัพยากรธรณียืนยันนะครับว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ว่าในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็อย่างที่บอกพอเกิดเวเนซุเอลาเนี่ยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทางประเทศไทยก็เรียกว่ามีการส่งทีมไปช่วยเหลือนะนะครับทีมของทางยูซ่านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ทางคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการเรียกประชุมปภ.ในการเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์นะครับเพื่อสนับสนุนการค้นหาและก็กู้ภัยระหว่างประเทศจากการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลานั่นเองครับ
0: ค่ะส่วนสถานทูตไทยณกรุงลิมานะคะก็มีการออกมาเปิดเผยคือไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านเราก็จริงแต่ว่ามีคนไทยเนี่ยที่อาศัยอยู่ในเวเนซุเอลานะคะแต่ว่าก็มีการออกมาบอกจากทางสถานทูตนะคะว่ามีหนึ่งท่านนะคะที่อาศัยอยู่ในเวเนซุเอลาแล้วก็คือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งจากการติดตามสถานการณ์นะคะอย่างที่คุณณรพงษ์เล่าให้ฟังก็คือทราบว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ที่เมืองโบรอนนะคะรัฐคาราโบโบนะคะจากกรุงห่างจากกรุงการากัสเนี่ยประมาณ170กิโลเมตรซึ่งทางการเวเนซุเอลานะคะ ก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ระดมหน่วยงานหน่วยกู้ภัยอะไรต่างๆเนี่ยที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายนะคะส
1: ่
0: วนสถานเอกอัครราชทูตกรุงลิมาประเทศเปรูค่ะซึ่งก็รับผิดชอบดูแลของทางเวเนซุเอลานะคะมีการประสานคนไทยที่เวเนซุเอลาเนี่ยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็นนะคะเบื้องต้นเนี่ยคืออย่างที่บอกทราบว่าคนไทยพำนักอยู่ในเวเนซุเอลาเนี่ย1คนเท่านั้นซ
1: ึ
0: ่งไม่ได้อยู่ในประเทศที่เกิดเหตุนะคะ
1: จุดที่เกิดเหตุ
0: ใช่ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวคือแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ถ้าตอนนี้ไม่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องไปทำธุระหรืออะไรนะคะก
1: ็
0: หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือว่าพิจารณาทบทวนเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะสำหรับพื้นที่เวเนซุเอลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่ารุนแรงพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้ประเทศไทยก็มีการส่งทีมช่วยเหลือไปช่วยในฝั่งของทางเวเนซุเอลาแล้วนะครับไปพูดถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันเมื่อวานนี้กันบ้างนะครับท่านนายกก็เรียกว่ามีการเข้าพูดคุยกับทาง Shopee นะครับซึ่งทาง Shopee เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนในการผลักดันโอท็อปของประเทศไทยด้วยนะครับในส่วนนี้ก็มีการพูดคุยกับทาง Shopee นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการพูดคุยกับนายคริสเฟิงประธานบริษัท C Limited และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Shopee พร้อมคณะนะครับเพราะเมื่อวานนี้ทางคุณคริสก็มีการเข้ามาเยี่ยมคารวะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการพูดคุยการหารือแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศไทยนะครับซึ่งคุณคริสเนี่ยก็กล่าวแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมยืนยันความพร้อมในการเดินหน้าความร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยในการพัฒนาทักษะดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ยืนยันว่าจะให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยร่วมกันผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกผ่านโครงการ Shopee International Platform หรือว่าSIP นะครับแล้วก็ในส่วนของ Shopee Global Sale ด้วยซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีการแสดงความสนใจขยายลงทุนนะครับรวมถึงการให้ความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆในประเทศไทยด้วยนะครับเพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและก็การสร้างงานในระยะยาวนะครับซึ่งทางท่านนายกเองนะครับกล่าวว่าในส่วนของ SME และก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะและก็รัฐบาลก็มีการเดินหน้าสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการลดอุปกรณ์นะลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการยกระดับทักษะดิจิทัลการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมรวมถึงในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบนแพลตฟอร์มในส่วนของดิจิทัลตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยก็อย่างที่บอกก็มีการหารือนะในเรื่องของการพัฒนาระบบซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะครับในการยกระดับการเงินดิจิทัลของประเทศและก็มีการแสดงความสนับสนุนสำหรับผู้เชี่ยวชาญและก็ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับอยากจะให้มาลงทุนในประเทศไทยเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของคนในชาติด้วยรวมถึงในเรื่องของการแข่งขันนวัตกรรมต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่หยุดนิ่งและก็เศรษฐกิจเราจะได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับช่วยให้ประชาชนที่เป็นรายย่อยเนี่ยยังไม่เข้าถึงบริการในการเงินเนี่ยผ่านเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้นะก็จะสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพซึ่งอย่างที่บอกวันก่อนเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับทางงานโอท็อปมิเกีย2026นะครับในส่วนของ Shopee เนี่ยก็จะมาร่วมในเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยนะคือถ้าสมมติมีการสั่งผ่าน Shopee เนี่ยก็จะมีลดราคาม ีการจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ในส่วนของผู้บริหารที่ดูแลใน Shopee เนี่ยก็เข้ามาพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับแล้วก็อย่างที่บอกท่านนายกก็มีการเชิญชวนนะให้ทางคุณคริสเนี่ยไปร่วมงานด้วยนะครับซึ่งงาน OTOP Midyear 2026เนี่ยก็จะมีจัดกันจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับ28มิถุนายน2569ที่ Impact เมืองทองธานีรวมถึงในส่วนของพื้นที่โดยรอบด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปร่วมกันได้รวมถึงคุณคริสด้วยนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าไทยแล้วก็เรียกว่าเป็นการเน้นย้ำถึงคุณภาพที่ดีของสินค้าไทยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเชื่อมั่นว่าสินค้าไทยเนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบในตลาดสากลอย่างแน่นอนนะครับ
0: คุ
1: ณคริสเองก็ยินดีแล้วก็ ้อมที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องนี้ก็มองเห็นช่องทางทางการตลาดต่างๆก็จะมีการแนะนำและก็พัฒนาต่อยอดด้วยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะถือเป็นการร่วมมือที่ดีนะคะของทางรัฐบาลแล้วก็ทางภาคเอกชนด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะคะประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวบนถนนสุขุมวิทค่ะช่วงซอยเทศบาลบางปู55ถึงซอยเทศบาลบางปู77ค่ะกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2571ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานไปแล้ว 60% ค่ะสำหรับแผนงานในเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีรายละเอียดทั้งหมด5งานด้วยกันค่ะงานที่1คืองานติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยถึงหน้าซอยเทศบาลบางปู69หรือสะพาน3ห่วงนะคะงานที่2ค่ะงานก่อสร้างท่อร้อยสายด้วยวิธีดึงท่อลอด HDD บนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้านะคะที่บริเวณหน้าซอยเทศบาลบางปู66หรือมูลนิธิสิริวัฒนาค่ะงานที่3ค่ะงานลากสายแล้วก็งานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันกลางบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่บริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิวาสนะคะและงานที่4ค่ะงานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงดันกลางที่บนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยเอลเมดถึงซอย SME ค่ะและงานสุดท้ายนะคะงานปรับปรุงสายอากาศและติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์ซอยข้างเมืองโบราณค่ะซึ่งการทำงานนี้นะคะมีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องทางด้วยกันนะคะทางขวาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองด่านตั้งแต่หน้าสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยถึงหน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะและปิดการจราจร2ช่องทางขวาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าปากน้ำตั้งแต่หน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิวาสนะคะในช่วงเวลา22นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาของทุกคืนค่ะแต่ก็จะพยายามทำงานนะคะให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดค่ะซึ่งทาง MEA เองก็เน้นย้ำนะคะในทุกๆโครงการจะต้องไม่สร้างปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำรอการระบายนั่นเองนะคะรวมถึงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการกำกับและก็ควบคุมการปฏิบัติงานคือสภาพผิวจราจรชั่วคราวที่บริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดค่ะควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดซึ่งประชาชนนะคะท่านใดถ้ามีอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าแจ้งเหตุข้อเสนอแนะอะไรก็ตามติดต่อไปได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณนุชรีต้นวงค่ะหมายเลขโทรศัพท์097-341-5756คุณนุชรีต้นวงนะคะหมายเลขโทรศัพท์097-341-5756นะคะหรือติดต่อไปได้ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยค่ะคุณกันตพัฒน์ประภูชกานะคะหมายเลขโทรศัพท์064-4587-0975นะคะหมายเลขโทรศัพท์064-4587-0975นะคะหรือติดต่อได้ที่ MEA Call Center นะคะ1130ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าจำเบอร์ผู้ประสานงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่ได้ติดต่อไปได้ที่ MEA Call Center ค่ะ1130ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับใครเดินทางไปทางนั้นก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับในช่วงเวลาที่น้องป่านเราให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับต
0: ั้
1: งแต่ 4:00 น.ถึง 5:00 น.
0: ถูกต้อง
1: นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
7: แปะเจี๊ย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าช่วยออกค้น
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเลือกตั้งกันหน่อยนะครับวันอาทิตย์นี้จะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและในส่วนของสกด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นโค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเช็คความพร้อมของกกต.กันหน่อยครับว่ามาตรการคุมเข้มในเรื่องของการสกัดทุจริตเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะครับคุณชวลิตวงใหญ่ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
11: ครับขอสวัสดีคุณณัฐพงษ์และคุณปณิศรานะครับผมและขอสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านครับผม
0: ค่ะท่านคะสำหรับโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะความพร้อมของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
11: ครับสำหรับความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง2วันจะถึงวันเลือกตั้งนะครับ
0: ค่ะ
11: ขอเรียนว่าทางกกต.เนี่ยมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ในทุกด้านนะครับผม
0: ค่ะ
11: ไม่ว่าจะเป็นด้านแรกนะครับด้านของเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้งหรือที่เรียกว่ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับทางกกต.ได้มีการอบรมนะฮะแล้วก็ติวเข้มเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยใช้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 72,000 กว่าคนนะครับปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครจำนวน 6,628 หน่วยครับรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีจำนวนถึง 4,400,000 คนนะครับความพร้อมในด้านที่2ก็คือด้านการประชาสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: ครับ
11: ทางกกต.ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะครับได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในครั้งนี้ทุกช่องทางนะครับเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้จำนวนมากที่สุด
1: คร
11: ับและความพร้อมในด้านที่3นะครับก็คือด้านความสงบเรียบร้อยนะครับทางกกต.ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับจำนวน50ชุดนะครับรวม150นายนะครับครอบคลุมพื้นที่50เขตเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อป้องปรามหาข่าวและระงับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับดังนั้นนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับกกต.จึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับผม
1: ครับอย่างที่ท่านรองบอกว่ามีชุดตรวจที่มีการไปดูในพื้นที่ของกรุงเทพทั้ง50เขตตรงนี้มีพื้นที่ไหนไหมครับที่น่ากังวลใจเป็นพิเศษหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงนี้บ้างไหมครับ
11: ครับผมจากทางการข่าวนะครับผมณขณะนี้นะครับก็ยังไม่ปรากฏว่ามีพื้นที่ใดที่มีความน่ากังวลเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ทางกกต.ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะทั้งตั้งแต่ก่อนช่วงที่จะเข้าสู่ห่วงการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ช่วงหลังวันรับสมัครนะครับเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎกติกาในการเลือกตั้งและไม่กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับรวมทั้งขณะนี้นะครับทางกกต.ก็ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วทั้ง50ชุดลงพื้นที่ป้องปรามหาข่าวในทุกวันครับผม
0: ครับท่านคะเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงเรื่องของข้อควรระวังนะคะในช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยมีข้อควรระวังอะไรบ้างคะสำหรับผู้สมัครในเรื่องของเวลาหาเสียงนะคะแล้วก็อยากจะให้ท่านย้ำเตือนพี่น้องประชาชนเรื่องของการทำผิดกฎหมายโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหน่อยค่ะในช่วงของการก่อนเลือกตั้งนี้ค่ะ
11: ครับผมสำหรับการหาเสียงของผู้สมัครและระยะเวลาการหาเสียงของผู้สมัครนะครับก็ได้มีการเริ่มหาเสียงมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้สู่วันเลือกตั้งแล้วนะฮะระยะเวลาของผู้สมัครเนี่ยในเรื่องของการหาเสียงที่จะต้องระมัดระวังว่าจะต้องทำการหาเสียงได้ถึงเวลาแค่18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันก็คือหาเสียงได้ถึงแค่เวลา18นาฬิกาของวันที่27มิถุนายนนะครับผมหลังจากนั้นไปจะห้ามหาเสียงจนถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุรานะฮะทุกชนิดในเขตเลือกตั้งซึ่งก็จะห้ามนะฮะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันเช่นเดียวกันครับก็คือวันที่18นาฬิกาของวันที่27มิถุนายนนะครับจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันเลือกตั้งนะครับจะห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกสุรานะครับส่วนประชาชนนะครับผมที่อยากจะย้ำเตือนนะครับเรื่องของการกระทำความผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกระทำความผิดในที่เลือกตั้งนะฮะเวลาไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะฮะก็อาจจะต้องเน้นย้ำนะฮะประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับว่าอย่าถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งนะครับห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาลงคะแนน
1: ครับ
11: นะครับเพราะเนื่องจากการเลือกตั้งการส.ส.ครั้งที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครก็มีประชาชนนะฮะที่เผลอไปถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วและเห็นเครื่องหมายลงคะแนนนะครับ
1: อันนี้เป็นผิดกฎหมาย
11: ครับมีโทษทางอาญานะครับทั้งจำและปรับนะครับ
1: ครับแล้วในส่วนของผลการลงคะแนนการเลือกตั้งล่ะครับผลผู้ชนะหรือว่าในส่วนของทั้งสก.แล้วก็ผู้ว่าเนี่ยจะมีการทราบผลคะแนนเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยช่วงไหนครับท่าน
11: ครับสำหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับเมื่อถึงเวลาปิดการลงคะแนนประมาณ5โมงเย็นนะครับการเลือกตั้งก็สู่เข้าสู่กระบวนการนับคะแนนนะครับเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนแล้วก็จะมีการรวมคะแนนตั้งแต่ระดับหน่วยเลือกตั้งมาจนถึงสู่เขตเลือกตั้งครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มทราบผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการประมาณ1ทุ่มนะครับสำหรับเขตเลือกตั้งที่มีขนาดเล็กนะครับแต่คาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งนะอย่างไม่เป็นทางการทั้งหมดนะครับประมาณ3ไม่เกิน3ทุ่มครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะท่านคะแล้วถ้าหากว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่าเบาะแสการทุจริตจะสามารถแจ้งเบาะแสนี้ผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ
11: ครับในส่วนนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งไว้หลายช่องทางนะครับที่สามารถแจ้งได้อย่างรวดเร็วและก็มีการเก็บข้อมูลไม่เป็นความลับนะครับโดยผู้แจ้งเนี่ยสามารถนะครับอาจได้รับเงินรางวัลนำจับได้ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทนะครับขึ้นอยู่กับความสำคัญของคดีนะครับ
1: ครับ
11: โดยช่องทางในการแจ้งเนี่ยมีประมาณ5ช่องทางนะครับณขณะนี้ก็คือทางที่1ก็คือทางสายด่วนกกต. 1444นะครับ
1: ครับ
11: ช่องทางที่2ก็คือสามารถแจ้งผ่านช่องทางแอปพลิเคชันตาสับปะรดได
0: ้ค่ะ
11: ครับผมช่องทางที่3สามารถแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตของกกต.
1: ครับ
11: นะครับช่องทางที่4สามารถแจ้งทางได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: คร
11: ับและช่องทางที่5ช่องทางสุดท้ายครับสามารถแจ้งมายังที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้ครับผม
1: ครับก็หลากหลายช่องทางนะครับในการแจ้งเบาะแสต่างๆถ้าสมมติว่าพี่น้องประชาชนท่านไหนที่เจอเบาะแสหรือว่าเรื่องราวไม่ชอบมาพากลก็แจ้งกกต.ได้นะครับ
11: ครับ
1: ท้ายนี้ครับอยากจะให้ท่านพูดถึงนะครับฝากถึงประชาชนหน่อยสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็ย้ำเตือนสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งนะครับว่าในโค้งสุดท้ายนี้นะครับทางกกต.มีเรื่องอะไรอยากจะฝากถึงกลุ่มคนเหล่านี้บ้างครับ
11: ครับผมก็ครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิเลือกตั้งนะครับทุกคนนะครับว่าในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนนะครับออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับแล้วก็เน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับเตรียมหลักฐานการแสดงตนนะครับมาในวันเลือกตั้งด้วยนะครับหลักฐานการแสดงตนก็ได้แก่บัตรประชาชนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบัตรข้าราชการก็ได้นะครับแล้วก็ใบขับขี่ก็ได้นะครับหรือหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ไทยดีนะ
1: ครับ
11: ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชันบัตรคนพิการก็ได้นะครับเป็นหลักฐานการแสดงตนอยากเน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมหลักฐานการแสดงตนมาให้พร้อมนะครับสำหรับผู้สมัครนะฮะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับก็เข้าสู่ห้วงของใกล้วันเลือกตั้งแล้วก็อยากให้ทุกท่านหาเสียงด้วยความสงบเรียบร้อยด้วยความสร้างสรรค์นะครับผมแล้วก็ระมัดระวังการกระทำความผิดนะครับเนื่องจากหากการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งแล้วนะครับจะมีโทษนะฮะทั้งตัดสิทธิ์ทางการเมืองและมีโทษทางอาญาด้วยครับผม
1: ครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางกกต.นะครับที่ออกมาย้ำเตือนแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็เรียกว่าในความพร้อมของกกต.ก็เรียกว่าพร้อมทุกด้านนะครับในการที่จะเรียกว่าอำนวยความสะดวกแล้วก็ในเรื่องของความโปร่งใสในครั้งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณท่านชวลิตวงใหญ่ครับรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ในรายการบันทึกสถานการณ์ครับขอบคุณท่านมากๆครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
11: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นวาระครั้งสำคัญนะครับสำหรับ4ปีมี1ครั้งนะนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมถึงในส่วนของสกด้วยนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งวันที่28นี้นะครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครรวมถึงอีก1พื้นที่นั่นก็คือเมืองพัทยานะครับไปเลือกนายกเมืองพัทยาและก็เรียกว่าสมาชิกเมืองพัทยากันได้นะครับในวันที่28นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกานั่นเองครับ
0: ค่ะก็จะมีบัตร2ใบนะคะสำหรับผู้ว่ากทมเนี่ยคือเลือกตั้งผู้ว่ากาบัตรสีเขียวนะคะส่วนเลือกสกเนี่ยกาบัตรสีชมพูนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลอำนวยความสะดวกยังไงก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะคะในเรื่องของการเข้าไปเลือกตั้งเนี่ยกายยังไงไม่ให้เสียสิทธิ์หรือว่าอะไรยังไงนะคะ
1: ครับ
0: ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ดูว่าเราเนี่ยมีชื่ออยู่ในเลือกตั้งหน่วยไหนนะคะจะได้เช็คสถานที่เช็คข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะคะเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com ค่ะเช็คเลยว่ารายชื่อเราเนี่ยอยู่ในหน่วยเลือกตั้งไหนนะคะแล้วก็สถานที่ที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะก็จะได้ไปถูกต้องแล้วก็ไม่เสียเวลานะคะ
1: คร
0: ับ ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นคืออาจจะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอาจจะต้องแจ้งเหตุนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านะ
1: ถูกต้อง
0: กรุงเทพมหานครนะคะ
1: ก็สามารถไปแจ้งเหตุได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งตรงนี้ทางสำนักงานกกต.เองก็มีการแจ้งผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับว่าสามารถลงทะเบียนนะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าเลือกตั้ง7วันนะครับตั้งแต่21ถึง27มิถุนายนอันนี้คือสามารถลงทะเบียนได้แต่วันนี้ก็ยังลงทะเบียนได้ถ้าใครที่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถหรือว่าติดภารกิจดังกล่าวนะครับก็สามารถลงทะเบียนกันได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับรวมถึงหลังจากการเลือกตั้งด้วยนะครับถ้าสมมติว่าบางคนคือ28เนี่ยลืมจริงๆหรือว่ามีภารกิจเร่งด่วนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปเลือกตั้งในพื้นที่ดังกล่าวได้นะครับก็ลงทะเบียนกันได้เช่นเดียวกันนะครับ29มิถุนายนไปจนถึง5กรกฎาคม2569นะครับส่วนกกต.นะครับก็เชิญชวนนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปทางรัฐหรือว่าแอปสมาร์ทโบทนะก็เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งเข้าไปเช็คหน่อยว่าชื่อของคุณเนี่ย อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งไหนเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ในการเลือกตั้งอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมีบทเรียนในเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งใหญ่ในช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็จะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อให้ดูมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นหรือว่าอยู่ในอาคารอะไรต่างๆเนี่ยก็เช็คกันดูนะครับจะได้ไม่เสียเวลาสำหรับการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
0: ค่ะก็อย่างที่พี่นนท์เล่าให้ฟังนะคือแจ้งได้ทั้งก่อนช่วงเลือกตั้งก็คือช่วงนี้แจ้งได้นะคะแล้วก็หลังเลือกตั้งเนี่ยก็แจ้งได้เหมือนกันก็อย่าลืมไปแจ้งนะคือเผื่อใครที่ไม่สามารถไปได้จริงๆเนี่ยก็จะได้แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งเผื่อบางทีเวลาเขาเช็คประวัติเช็คข้อมูลนะคะไม่รู้อนาค
1: ต
0: เราจะต้องอยากจะไปเป็นสมาชิกในองค์กรอะไรต่างๆ
1: ลงการเมืองต่างๆ
0: ถูกต้องอะไรแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปแจ้งสิทธิ์นะก็รักษาสิทธิ์ของเราด้วยนะคะ
1: แ
0: ล้วก็เมื่อสักครู่นะคะท่านรองผู้อำนวยการท่านก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะเรื่องของการห้ามขายห้ามแจกห้ามจัดเลี้ยงเหล้านะคะในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง1วันนะคะซึ่งทางสำนักงานกกต.ค่ะแจ้งเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.นะคะรวมไปถึงนายกแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาค่ะที่จะออกไปใช้สิทธิ์28มิถุนายนนี้นะคะช่วงตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะโดยพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะคะห้ามผู้ใดจำหน่ายนะคะขายหรือจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดนะคะในพื้นที่เขตเลือกตั้งตั้งแต่ช่วง18นาฬิกาของวันที่27เป็นต้นไปนะคะจนถึง18นาฬิกาของวันที่28นะคะอีก1วันก็คือซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนั่นแหละถ้าหากฝ่าฝืนนะคะโทษจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนนะปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะรวมถึงทางกกต.เองก็เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะออกไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อด้วยแล้วก็อย่างที่พี่นนท์บอกคือเช็คหน่อยว่าชื่อเราเนี่ยอยู่ในหน่วยเลือกตั้งไหนนะคะจะได้ร่วมการสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นกลางรวมไปถึงเที่ยงธรรมด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือท่านรองเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลผิดปกติเนี่ยแจ้งไปได้เลยนะคะหลากหลายช่องทางนะทั้งทางสายด่วน1444นะคะแอปพลิเคชันตาสับปะรดแล้วก็ส่วนรับแจ้งเหตุกกต.เว็บไซต์กกต.เลยเนี่ยคือแจ้งไปได้นะคะเขาเก็บข้อมูลเป็นความลับค่ะ
1: ครับแล้วก็ที่สำคัญในส่วนของหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่มีการเปิดให้ทำการในวันอาทิตย์เนี่ยก็อยากจะขอความอนุเคราะห์นะครับทางกกต.ก็ขอความร่วมมือจากทางนายจ้างนะครับว่าอำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างหน่อยในการไปเลือกตั้งนะครับคือถ้าสมมติว่าในส่วนของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งในวันจริงดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นการที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันได้นะครับก็ขอความอรุ่มอร่วยหรือว่าความร่วมมือนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางในส่วนของปลัดกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้รับเรื่องจากทางกกต.นะครับสำหรับหนังสือขอความร่วมมือนายจ้างและก็สถานประกอบการกิจการต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพและก็ในส่วนของเมืองพัทยาด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็อย่างที่บอกเลือกตั้งย้ำวันอาทิตย์นี
0: ้
1: นะครับเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งตอนนี้มีการขอความร่วมมือไปยังในส่วนของภาคส่วนทางธุรกิจแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือนะแต่ว่าการที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็คือ4ปี1ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นมรดกที่สำคัญแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะสำหรับย้ำเตือนกันอีก1ครั้งนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยา นะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน28มิถุนายน2569นี้ตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกานะครับ
0: ค่ะ
1: ครับไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยไหมครับน้องปาน
0: ได้เลยค่ะ
1: ผ่านทางในส่วนของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีทักทายกันเข้ามาสวัสดีคุณทรงพลด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาคุณต้นอานนท์ด้วยนะครับทักทายคุณสายป่าน
0: คนเดียวสวัสดีคุณอานนท์นะคะ
1: นะครับคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสด้วยนะครับสวัสดีทักทายกันเข้ามานะครับคุณสุพิษนะครับพี่สุพิษเพ่งแจ่มนะครับสวัสดีครับเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงพี่พิกุลด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาพี่สุเทพสวัสดีครับน้องโดนัทน้องสายป่านพร้อมทีมงานนะครับวันนี
0: ้
1: ก
0: ็
1: กดไล
0: ค์
1: กดแชร์ให้แล้วด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่กดไล
0: ค์
1: กดแชร์ให้กับพวกเรานะครับยังมีข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังกันอีกมากมายนะครับเราไปต่อในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยไหมนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าวันนี้คืออย่างที่บอกเป็นวันต่อต้านยาเสพติด นะครับท่านนายกก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการเดินหน้าแล้วก็ชวนเป็นหูเป็นตานะครับในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่อยู่ในประเทศไทยครับ
0: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพุทธศักราช2569ค่ะท่านบอกว่าแม้คำว่ายาเสพติดเนี่ยจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินกันจนชินชาแต่ว่าเมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวเนี่ยย่อมสร้างความทุกข์ความเสียใจเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดนะคะแล้วก็มุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมค่ะทั้งนี้นะคะที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องนะคะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังค่ะซึ่งท่านนายกนะคะท่านก็ย้ำว่ารัฐบาลเองกำหนดให้จัดการกับปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนและในปีนี้นะคะจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนเบ็ดเสร็จการปราบปรามแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะรวมไปถึงการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลด้วยตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพค่ะผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมค่ะพร้อมกันนี้ท่านนายกยังขอให้พี่น้องประชาชนนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะโดยใครพบเห็นความผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสยาเสพติดในชุมชนนะคะแจ้งไปได้เลยนะคะที่สายด่วนปปส1386นะคะ1386เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนนะคะนอกจากนี้ท่านนายกก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งพร้อมกับขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมเป็นพลังสำคัญเพื่อให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: เป็นวาระแห่งชาติที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีการปราบปรามกันอย่างต่อเนื่
0: อง
1: นะครับและที่สำคัญคนที่จะต้องให้ความสำคัญที่สุดสำหรับในเรื่องของการที่เด็กๆหรือว่าเยาวชนเนี่ยหลงผิดไปติดยาเสพติดเนี่ยต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวนะ
0: อย่างแรกเลยนะคะแล้วก็จริงๆเราอาจจะต้องมองลึกไปในสถาบันครอบครัว มากกว่านะคะว่าทำไมเด็กๆ เนี่ยเดี๋ยวนี้เข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายนะคะแล้วทำไมเขาถึงต้องไปพึ่งยาเสพติดนะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลนะคะเด็กๆแล้วก็เยาวชนเพราะว่าถ้ามันเริ่มติดมาจากตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคือจริงๆเราทราบกันดีอยู่แล้วเราพูดกันอยู่ทุกวันแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครไม่ทราบว่ายาเสพติดม
1: ี
0: แต
1: ่
0: โทษไม่ได้มีประโยชน์นะคะ
1: ครับก็ทั้งนายกก็เรียกว่าเป็นหูเป็นตาบอกให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสได้เลยนะครับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่จะสามารถเอารัดเอาเปรียบเขาเรียกว่าอะไรเอาปราบปรามเรื่องนี้นะครับไม่ให้เรื่องนี้เนี่ยมาเอารัดเอาเปรียบประชาชนได
0: ้
1: นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันต่อต้านยาเสพติดในวันนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะสำหรับการลุยตรวจของทางสคบ.
0: ค
1: ือสคบ.เนี่ยเราจะมีภารกิจในการตรวจตรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในการป้องปรามนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางรัฐมนตรีสุภมาศนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะส่วนของการกำกับดูแลของสคบ.นะครับมีการลงพื้นที่ตรวจร้านบุฟเฟ่แล้วป่าเป็นคนชอบกินไหมฮะบุฟเฟ่ต์น่ะ
0: ก็ชอบนะแต่ว่าก็นานๆไปทีเพราะว่าจริงๆอาจจะดูย้อนแย้งกับคือร่างนะแต่ว่าจริงๆระบบย่อยไม่ค่อยดี
1: บางทีเนี่ยคือถ้าอย่างที่บอกนะครับร้านบุฟเฟ่ต์บางร้านเนี่ยคือบางทีเอารัดเอาเปรียบก็ม
0: ี
1: คือสมมุติเข้าไปของหมดอย่างเงี้ยแต่ว่าโปรโมทซะดิบดี
0: ถูกต้อง
1: เรื่องนี้เนี่ยคือการที่พอมันไม่ตรงปกปุ๊บหรือว่ามีการโฆษณาที่เกินจริงปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยเสียเปรียบในการบริโภคต่างๆนะครับซึ่งอย่างที่บอกบางร้านเนี่ยก็มีการขายคูปองด้วยดีลต่างๆเอามาขายเอามาค้าแต่พอบางทีเนี่ยพอไปที่ร้านจริงอ้าวไม่มีร้านเกิดขึ้น
0: ถูกต้องหรืออย่างบางทีนะพี่อนัทคือเคยเจอนะคะ
1: ครับ
0: ราคาต่อหัวเนี่ยคือบางทีเราอยากจะทานของดีนะเราก็ยอมจ่ายในราคาที่แพงแต่พอไปถึงเนี่ยคือ หมูสไลด์หั่นมาบางกว่ากระดาษทิชชู่อย่างเงี้ย
1: นะครับ อันนี้ก็อย่างที่บอกนะตรงนี้ทางสคบเองก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบซิว่าปัญหาต่างๆอย่างที่พวกเรานำเสนอไปเน
0: ี่
1: ย มีอยู่จริงหรือไม
0: ่
1: นะครับซึ่งวันนี้ครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับมีการลงตรวจพื้นที่ร้านอาหารบุฟเฟ่ในเขตปทุมวันน
0: ะคร
1: ับก็ไปดูว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมียังไงบ้างนะครับในเรื่องของการเอาเปรียบผู้บริโภคไห
0: ม
1: การโฆษณาเป็นยังไงบ้าง3สิ่งที่ทางสคบเน้นย้ำสำคัญนะครับน
0: ั่
1: นก
0: ็
1: คือในเรื่องแรกเลยคือป้ายโฆษณาแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยต้องระบุในเรื่องของเงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจไม่ให้เกิดกรณีว่าป้ายขนาดใหญ่เขียนอย่างนึงแต่พอเข้าไปแล้วในขนาดเล็กเนี่ยคือเขียนระบุเล็กๆนิดเดียวกลายเป็นว่าประชาชนก็เอ้าทำไมแบบ
0: มันไม่เห็นนะเน
1: า
0: ะ
1: มันไม่เห็นแล้วแบบว่าเป็นการจูงใจโดยที่ว่าไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องของภาพเมนูนะครับหรือว่าอาหารต่างๆเนี่ยก็ต้องตรงกับข้อเท็จจริงด้วยหากรายการใดหมดเนี่ยก็ต้องมีการแจ้งลูกค้าก่อนไม่ใช่ว่าเข้าไปจ่ายตังค์เรียบร้อยนั่งกินแล้วเอ้าไม่
0: ม
1: ีอันนี้ก็อารมณ์เสียนะ
0: ถูกต้อง
1: ลูกค้าก็อารมณ์เสียแล้วคือประเด็นคือผู้ประกอบการเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
0: ใช่
1: คือไม่ได้มีการแจ้งก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการตัดสินใจของลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่3คือราคาต้องชัดเจนหากมีค่าบริการหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งให้ครบก่อนที่จะมีการชำระรวมถึงคูปองที่ขายออนไลน์ล่วงหน้าเนี่ยก็ต้องมีการระบุเงื่อนไขชัดเจนตอนขายด้วย
0: อันนี้สำคัญนะค
1: ือ
0: เห็นหลายร้านนะที่เจอแล้วคือหลายคนเนี
1: ่
0: ยไม่รู้ว่ามีการเก็บภาษีหรือว่าการบริการที่เป็นมูลค่าเพิ่มคือบางร้านเนี่ยอาจจะมีเซอร์วิสชาร์จแต่ว่าคือผู้บริโภคเนี่ยเข้าไปไม่ทราบก่อน
1: ครับ
0: พอไปถึงเนี่ยโหบางทีเซอร์วิสชาร์จก็เกือบครึ่งราคาอาหารเหมือนกัน
1: บวกแวด 10% บวกค่าน้ำรีฟิลบวกนู่นบวกนี่กลายเป็นไม่ใช่ราคาที่มีการเสนอโปรโมชั่นไว้ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทางสคบมีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับก็มีการย้ำเตือนสำหรับผู้ประกอบการไปด้วยนะครับว่าถ้าหากพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงนะครับก็จะมีโทษนะ
0: ม
1: ีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับในกรณีที่มีการขายคูปองและปิดกิจการหนีก็เข้าข่ายการฉ้อโกงด้วยนะครับมีโทษจำคุกสูงสุดอยู่ที่3ปีและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางสคบก็มีการลงพื้นที่และก็อย่างที่บอกนะครับไปในครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่พบว่ามีประเด็นที่จะต้องมีการใช้กฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับทางสคบก็มีการออกมาย้ำเตือนนะครับครั้งนี้เนี่ยไปลงที่พื้นที่ปทุมวันแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆพอได้เห็นข่าวได้ฟังข่าวนี้แล้วนะครับคุณต้องให้เกียรติผู้บริโภคด้วยนะครับอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคครับสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคท่านไหนนะครับที่เรียกว่าเจอเหตุการณ์ต่างๆจะมีการแจ้งเบาะแสให้สคบเนี่ยลงไปตรวจสอบซินะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมียังไงถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้นะครับแล้วก็ส่งมาที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือที่ทางเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าโทรไปแจ้งสายด่วนนะครับของทางสคบได้ที่1166นะครับสายด่วนสคบ1166หรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าเป็นหูเป็นตาให้กันอีกหนึ่งเรื่องนะครับจะได้ไม่ต้นถูกผู้ประกอบการเนี่ยเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคได้นะครับ
0: ค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือจริงๆเราสามารถป้องกันตัวเองได้ก่อนนะ
1: ค
0: ือไปที่ร้านเนี่ยถามเลยมีเซอร์วิสชาร์จไหมคะเก็บแวดไหมคะค่าบริการอะไรเป็นยังไงอ
1: ัน
0: นี้ราคารวมเป็นราคาสุทธิแล้วหรือเปล่าหรือว่าหลังรับบริการแล้วเนี่ยเช็คใบเสร็จหน่อยบางคนคือราคามาเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเลยไม่รู้รายละเอียดอะไรข้างในเป็นยังไงนะคะ
1: คนเป็นนะบางทีอ
0: ่
1: ะกินอิ่มแล้วคืออยากกลับบ้าน
0: อยากกลับบ้านเนาะ
1: แต่ชิคนิดนึงนิดนึง
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนช่วงสุดท้ายนะครับมาพูดถึงในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใครที่ยังใช้ไม่หมดนี้คือใกล้จะหมดแล้วนะหมดเวลาสำหรับเดือนนี้แล้วนะครับ
0: ใช้หมดยังคะพี่นัท
1: เรียบร้อยครับ
0: รอ
1: เป็นคนใช้เงินคุ้ม
0: เหลือ4บาทเนี่ยทำยังไงดี
1: ไปใช้เลย นะครับยังมีเวลานะครับตอนนี้5วันสุดท้ายแล้วนะครับของการที่จะมาใช้สิทธิ์สำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะครับ 1,000 บาทที่รัฐบาลเติมให้ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะครับไปใช้ให้หมดนะเพราะว่าเราไม่มีการทบไปเดือนหน้าเดือนหน้าเนี่ยทุกคนจะเริ่มใหม่ที่ 1,000 บาท
0: ถูกต้อง
1: ทั้งหมดพร้อมกันนะครับในวันที่1กรกฎาคม
0: ค่ะ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลช่วยตอนนี้เหลืออีก5วันสุดท้ายใครที่ยังเหลืออยู่ก็ยังพอที่จะใช้ให้มันครบ จำนวน 1,000 บาทได้
0: ถูกต้อง
1: นะครับ
0: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้นะคะเราทั้ง2คนนะคะพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
1: ณัฐพงศ์สารบุตรพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทย
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
14: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
14: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
14: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
15: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
16: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
15: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาน
17: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีและภริยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณสิมรายงาน
12: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาบ้าสูตรใหม่หลังพบแนวโน้มการก่อคดีอุชกันและปัญหาสุขภาพจิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
18: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพิสูจน์ทางเคมีของปปส.พบว่ายาบ้าในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนและคาเฟอีนเหมือนในอดีตแต่มีการลักลอบนำยาอันตรายประเภทที่ต้องจ่ายโดยแพทย์อีก2ชนิดมาผสมรวมอยู่ด้วยซึ่งสูตรใหม่นี้ส่งผลให้ออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและกดประสาทในเวลาเดียวกันทำให้ผู้เสพมีแนวโน้มการใช้งานที่ถี่และมากขึ้นส่งผลกระทบทำลายระบบสมองอย่างรุนแรงและนำไปสู่อาการจิตเวทรวมถึงการก่อเหตุรุนแรงสะเทือนขวัญได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงขอเตือนไปยังกลุ่มผู้เสพและเยาวชนให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและคนรอบข้างและเร่งรัดตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มผู้เสพหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทางปปส.มีความห่วงใยและเน้นย้ำให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันโดยสนับสนุนให้ใช้หลักการ EF หรือ Exclusive Function หรือการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในการอบรมเลี้ยงดูเล็งเห็นถึงความสำคัญของการไม่จำกัดพฤติกรรมเด็กมากเกินไปเพื่อให้เด็กกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจและสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้โดยสถิติล่าสุดพบว่าอายุเฉลี่ยของเด็กและเยาวชนไทยที่เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ที่ประมาณ14ปีซึ่งทางปปส.จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนากระบวนการช่วยเหลือและบำบัดให้ตรงจุดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
12: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
19: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างสมบูรณ์และสะท้อนคุณค่าโดดเด่นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศหากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกระหว่างวันที่24ถึง27กรกฎาคม2569เซรณีดาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
12: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคอปภมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกัน

0: oic.or.th Line Official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความดี 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าค่ะ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามคลื่นของเราชาวสวทบุรีรัมย์นะคะวิภาวีมาพบกับคุณในช่วงเวลา9นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา9นาฬิกา35นาทีมีสปอร์ตประชาสัมพันธ์อีกเยอะเลยค่ะที่นำมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่นะคะ26มิถุนายน2569วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ด้วยค่ะกิจกรรมที่โรงเรียนเสริมสร้างภาษาไทยเพราะว่าสุนทรภู่มีความเก่งกาจในด้านของการแต่งกลอนนะคะซึ่งเกิดขึ้นสุนทรภู่อยู่ในรัชกาลที่2ค่ะในช่วงเวลาขณะนี้อยากให้คุณผู้ฟังได้รู้ว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเองนะคะทั้งเรื่องอาหารการออกกำลังกายและการที่มีอารมณ์ดีค่ะในช่วงนี้ฟังบทเพลงเพราะๆจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะในเพลงจงรักนะคะ

างคนที่มีลมหายใจอยู่ในช่วงเวลา60ปีขึ้นไปนะคะคือว่าเป็นผู้สูงอายุที่จะรู้ว่าลมหายใจนั้นมีความหมายสำหรับความรักที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆผักผลไม้ต่างๆรวมถึงอุทยานแห่งชาติต่างๆนี่สำคัญที่สุดนะคะเวลา 9:55 น.วันนี้ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนารสมวานคือครบ15วันของการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะคะก็จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลประสบพระองค์ท่านค่ะก็รำลึกถึงพระองค์ในสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่กรณีกิจที่พระองค์ได้ทำมาตลอดช่วงชีวิตแล้วก็มีให้ประชาชนได้รำลึกถึงความพระน่ารักนะคะพระน่ารักแล้วก็ความสวยงามแล้วก็ความเด็ดเดี่ยวและความมุ่งมั่นที่เป็นเจ้าฟ้านักกฎหมายค่ะเทคนิคการมีความสุขในชีวิตของคนทำงานคำพูดในของคนทำงานที่ติดปากอยู่เสมอก็คือคำว่าเบื่อส่วนใหญ่ก็เบื่อเพราะรู้สึกว่างานกินเวลาส่วนตัวไปหมดบางก็ว่าต้องทนทำงานที่ตัวเองไม่ชอบหรือบางทีความวุ่นวายของการติดต่อสื่อสารก็เองหลายคนเสียสูญไปเหมือนกันนะคะปากบ่นเบื่อแต่หนีไม่พ้นถึงอย่างไรก็ต้องทำอยู่ดีค่ะแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าบรรดาผู้บริหารที่ตำแหน่งสูงๆทั้งๆที่งานของเขาน่าจะเป็นเรื่องยากและวุ่นวายกว่าเราบ้างเป็นงานบริหารระดับชาติความรับผิดชอบเหลือคณานับทำไมเขาทำได้ดีแถมยังมีเวลาให้กับครอบครัวทำกิจกรรมให้กับสังคมเสียอีกทั้งที่วันหนึ่งก็มี24ชั่วโมงเท่ากันนะคะสำหรับช่วงเวลานี้ก่อนที่เราจะไปฟังสิ่งต่างๆมารับฟังเพลงจากกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินยาเพลงทั้งรักทั้งเกลียดค่ะ

บ้างสำหรับคนที่มีความรักแต่ว่ารักนั้นไม่สมหวังก็เลยทั้งเกลียดทั้งรักกับคนคนหนึ่งนะคะที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างมากในชีวิตของเราเลยเราก็คงจะได้ประสบกับเหตุการณ์อย่างนี้มาบ้างสำหรับใครบางคนนะคะสำหรับเรื่องของการบริหารสุขภาพจิตสำหรับคนที่มีจิตใจที่เบื่อหน่ายเศร้าซึมนะคะถ้าเราลองอ่านสัมภาษณ์บุคคลตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารจะสังเกตดีๆว่าคนที่มีความสำเร็จในชีวิตการงานและครอบครัวมีหลักในชีวิตคล้ายๆกัน4อย่างที่ทำให้ชีวิตและงานและส่วนตัวก็จะมีความสุขไปด้วยคือจะมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพใจที่ดีรักษาอารมณ์ให้ดีอยู่เสมอได้ทำงานที่มีความหมายต่อตัวเองและมีประโยชน์ต่อคนอื่นๆมองเห็นค่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องญาติพี่น้องคนในครอบครัวเพื่อนฝูงและไปร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอด้วยความจริงใจมีเวลาหาความสงบในส่วนตัวให้กับชีวิตที่จะได้คิดถึงสิ่งที่ตัวเองได้ทำมาความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่บทเรียนที่ได้รับจากความผิดพลาดความท้าทายที่ยังรออยู่ข้างหน้าไม่ใช่ความทะเยอทะยานอยากได้อยากเป็นนะคะแต่หมายถึงว่าเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตค่ะสร้างและรักษาสิ่งต่างๆสี ข้ออย่างนี้เรารักษาอย่างสม่ำเสมอเราจะเป็นคนมองโลกและงานตรงหน้าได้สดใสมากขึ้นทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะก็มาชาร์จแบตเตอรี่เติมพลังให้ชีวิตกับเราทุกวันด้วยสิ่งที่เราชอบนะคะไม่ว่าแต่การร้องเพลงการเต้นรำหรือการปลูกต้นไม้หรือทำสวนนี่ก็คือความสุขของคนวัยที่เกษียณอายุราชการค่ะในช่วงเวลานี้ก็อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยบทเพลงของเพลงลูกกรุงนะคะ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์ยาไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสือโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่อยใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
2: เพราะ1พลังของท่านคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยปกป้องสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเราเมื่อรวมพลังไทยให้เป็น1เดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติด Hashtag วันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
6: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา9นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาที่ยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์พระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระผู้สายโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรสิบไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับประกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลานกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกดาสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชปัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชมนุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานริศราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันนรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถระสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสตมวาน7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวะเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีล ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น. นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น. นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล

0: ถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตติยศถวายความเคารพและตุลยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นครับโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 21:00 โดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 10:00 ครับช่วงที่2เวลา 11:30 ถึง 16:00 และช่วงที่3เวลา 20:00 ถึง 21:00 นะครับโดยมี

0: ตรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติตัตสมาสีลังวิโสพระเย
0: ยาวุฒิสังฆตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาปริญญาโยมถวายศีลแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: หลังจากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพันธนาสมวานแต่เมื่อวานนี้ซึ่งประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีระยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวัชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาและได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนภัตตาหารนะครับเมื่อถอนภัตตาหารจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตรสิบไตรนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรให้พระสงฆ์สถาปกรครับ

พระทุสายูซึ่งจะมีสังกัด2ชั้นด้วยกันนะครับซึ่งได้ทอดพระทุสายูจากพระโกศประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์ครับได้เมื่อเจ้าพนักงานราชพระวุฒิสายโยงได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรสิบไตรและประทับพระราชพระสงฆ์ได้สดับประกอบซึ่งในการสดับประกอบนั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยขั้นตอนในส่วนของพิธีสงฆ์จะสรุปเป็นการสวดสรรพกรหรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7คัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสรรพกรนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระพุทธสายโยน10ไตรนะครับทั้ง10ไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญมุ่นในการเริ่มทีในเมื่อวันที่ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้งสิบรูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรติมาสีมารามนะครับหลังจากที่เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทั้งสิบไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: รัพยากรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาครับ
1: ยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติราโส

กะวัตสะสตังชีวตุอะติเรกะวัตสะสตังชีวตุอะติเรกะวัตสะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้ง10รูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอติเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอันเดียวเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายเดียวเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปี่พาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปี่พาทย์นางหงส์นี้ก็เป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยหรือมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นะครับก็คือปี่ในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โหม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงส์นั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงส์สองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนม์หรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิโลกวัดสามพระยาพระพรหมมูลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสเกตพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวัชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูสายงครับเพื่อเตรียมสำหรับการส่งทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูสายงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกดหีบศพโกดอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูสายงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูสายงใช้สำหรับลาดรองรับภูสายงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระโพสายงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระโพสายงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระโพสายงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีโพสายง2 สายนั่นเองครับ

ยะตังอะริหังปุระปะริปุเรนติสาธารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปะทะปะทิอิชิตังปะทิตังตุมังคิปะเมวะสมิจิตุสัพเพปุเรนตุสังคะปะจันโทปันดารโสยะตา

ทิเรกวัสสตังชีวตุอธิเรกวัสสตังชีวตุอธิเรกวัสสตังชีวตุกิกายโกตุอโรโกตุกิกายโกตุอโรโกตุสุขิโตตุปรเมนทะมหาราชสัปรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภุชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวราชปรมราชินิยาสหปวโตสัพพทาโกตวา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลประชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสงนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชิระญาณกวีวัดสมณัตวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิดารามพระธรรมวชิระดิโลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาณครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ
2: โอ้โอ้พระจิตตวา

0: ท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเนื้อบับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเนื้อบับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสมครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวัชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวัชิราธิการวัดประวัตินิเวศวิหารพระธรรมวัชิราภิรัตวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิระญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวัชระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมมนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับในขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยมครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัย

พนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับใน12รูปในเที่ยวที่3นี้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุขหน้ามุขหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุขยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรณ์ในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลเสรีพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลเสรีพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวชิราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญญูพาสวัดชินุรสารามพระราชวชิระนายกวัดนานองพระราชวชิระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดูชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิศนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิระ

0: ุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวัชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอานิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญ

พระสงฆ์12รูปครับส่งขออภัยครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างองค์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นโดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 ถึง 10:00 ช่วงที่2เวลา 11:30 ถึง 16:00 และช่วงที่3เวลา 20:00 ถึง 21:00 และต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพิญโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายินดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อ

0: ยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเรามารวมพลังไทยให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
5: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงภัยยาเสพติดทางการเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนพบจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก238รายศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC 2สมัยพร้อมเปิดศึกไฟสำคัญกับเอกตะวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นรับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และกรวดน้ำรับพรภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกณภัยทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีภริยาพร้อมผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพียงกันสำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณสิมรายงาน
1: เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาอาทิที่จังหวัดเลยซึ่งมีประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี
3: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณศาลาบูรพาจารย์วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดปองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพลเรือนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลยทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีโดยพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้ปรับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาให้เป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำนักปรณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: ขณะเดียวกันจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวง
4: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา26มิถุนายน2569ณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง จ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติสงบเรียบง่ายเต็มไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาตินพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยจำนวนประมาณ 2,500 คนรวมตัวชุมนุมใหญ่บริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเรียกร้องเงินชดเชยอ้อยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนำมวลชนจำนวนประมาณ 2,500 คนเดินทางมาด้วยรถบัสโดยสาร60คันเข้าปักหลักชุมนุมอย่างสงบโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายขบวนบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการเรียกร้องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูกาลปี2568ถึง2569สถานีตำรวจนครบาลพญาไทจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่ตลอดทั้งวันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางและภายหลังยื่นข้อเรียกร้องเสร็จสิ้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุติการชุมนุมและทยอยออกจากพื้นที่แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อเรียกร้องชาวไร่อ้อยยืนยันจะส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันโดยเร็วที่สุด
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับมอบหนังสือจากตัวแทนสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยพร้อมกล่าวขอบคุณความร่วมมือของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศที่สามารถลดสถิติการเผาอ้อยลงจนเหลือเพียงร้อยละ 3.8 ซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเป็นสถิติที่ต่ำที่สุดสำหรับเงินชดเชยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน477ล้านบาทจากคณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมรับปากที่จะเร่งติดตามหาแนวทางในการจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันตามมาตรการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรโดยเร็วพร้อมย้ำจุดยืนว่าภาครัฐและกระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ทอดทิ้งชาวไร่อ้อยอย่างแน่นอนและยืนยันว่าจะนำเรื่องทั้งหมดส่งต่อถึงมือนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป
6: ความเดือดร้อนของพี่น้องราคา120บาทนั้นเราจะไปตามหาเงินมาก่อนเดี๋ยวว่าเงินอยู่ที่ไหนต้องหา120บาทมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย
5: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างความมั่นคงทางรายได้ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอน.ประจำฤดูการผลิตปี 2568/2569 โดยล่าสุดได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว2มาตรการได้แก่เงินสนับสนุนการปรับปรุงเครื่องจักรกลการเกษตร31บาทต่อตันอ้อยสดและเงินสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่ลักลอบเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว40บาทต่อตันอ้อยขณะเดียวกันสอนอเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้แถลงไว้ก่อนเปิดหีบได้แก่การสร้างแรงจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสดร้อยละ100ในอัตรา69บาทต่อตันอ้อยและการสร้างรายได้เพิ่มจากใบหรือยอดอ้อย300บาทต่อตันใบอ้อยรวมทั้งเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่เผาแปลงปลูกหลังเก็บเกี่ยวอีก300ถึง500บาทต่อไร่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการสอบสวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ยึดหลักข้อเท็จจริงส่วนคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่ทราบรายละเอียดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าให้ไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะยังไม่ทราบรายละเอียดพร้อมย้ำว่าหลักการสอบสวนต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นหลักและต้องแยกแยะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการแล้วส่วนกรณีวันนี้มีการยกเลิกชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดแต่ยืนยันหลักการว่าหากพบการทุจริตหรือดำเนินการที่ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นเข้าตรวจสอบขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าแจ้งความในฐานะผู้เสียหายแล้วซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนว่าทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดแม้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีมติให้บรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการไปก่อนแต่หากผลการสอบสวนภายหลังพบว่ามีการทุจริตก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้เนื่องจากความผิดในลักษณะดังกล่าวไม่มีอายุความ
7: เอาไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีกปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนส่วนเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็บรรจุไปเมื่อไหร่ที่มีการสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วผลออกมามันมีความทุจริตก็ไม่มีอายุความแล้วก็เราก็ค่อยไปดำเนินการตรงนี้ก็ได้ทำตามมติคณะกรรมการไป
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งถูกกล่าวอ้างถึงในคลิปเสียงดังกล่าวปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงเป็นการกล่าวหาแบบเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่ให้ค่าและไม่จำเป็นต้องชี้แจงส่วนที่กล่าวอ้างว่าภรรยาตนเองเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบข้าราชการนั้นเห็นว่าประวัติส่วนตัวมีการเผยแพร่อยู่แล้วสามารถตรวจสอบได้ซึ่งไม่ทราบว่าผู้ที่กล่าวอ้างนำข้อมูลมาจากที่ใดและเชื่อถือได้หรือไม่ขอให้ไปสอบถามคนที่ปล่อยคลิปเสียงกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 40,000 ล้านบาท

0: 6,000 บาทจำนวน 8,564,85 รายนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนหน้าสนับสนุนคนไทยให้มีธุรกิจเป็นของตนเองโดยรัฐช่วยลงทุนสูงสุด 10,000 บาทพร้อมเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าฟรี6เดือน
1: นายสาวลิดาเพื่อพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากับเรื่องนโยบายไทยช่วยไทยเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเตรียมตัวเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2559เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการทางระบบการชายที่มีมาตรฐานและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ150%ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินและการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจนอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา6เดือนช่วยเพิ่มช่องทางการขายเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกิจการทางมีผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์.dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2559เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่สามารถสนับสนุนร่วมโครงการเพื่อขยายฐานธุรกิจและเข้าถึงผู้สนใจลงทุนจากทั่วประเทศสักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก
2: นายสุภติสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษผ่านวิดิทัศน์ในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเปิดทำการครบ29ปีวันนี้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับผู้ประกอบการไทยและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกพร้อมกล่าวถึงข่าวที่น่ายินดีของประเทศไทยหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้รับการทูลเชิญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้ให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบคนแรกของโลกสะท้อนการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทยโดยมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในพระนามรวม541รายการและผ้าลายพระราชทานสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้ประชาชนกว่า 800,000 ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาสรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
5: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านคำว่ายาเสพติดอาจเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อไหร่ที่ยาเสพติดนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านในครอบครัวของเรามันจะเปลี่ยนบ้านนั้นให้มืดมนทำให้ครอบครัวมีแต่ความทุกข์ความสูญเสียและประสบกับความยากเย็นเป็นอย่างยิ่งในการนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมานั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมีความมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมที่ประชุมธรรมชาติสหประชาชาติมีมติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขจัดยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน

0: ร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังนอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอให้พี่น้องประชาชนจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของเราให้ปลอดภัยจากยาเสพติดท่านสามารถร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดหากท่านพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนขอให้ท่านได้ทำหน้าที่พลเมืองดีโทรแจ้งที่สายด่วนปปส1386ย้ำนะครับ1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดทุกคนที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รวมพลังกันในวันนี้เพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนขอขอบคุณครับ
1: และวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมเผยสถิติจับกุมและบำบัดยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
2: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีสำนักงานปปส.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ทั่วประเทศโดยเน้นย้ำไปที่กลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา904เพื่อบำบัดประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านต่างๆพร้อมเชิญชวนให้สวมเสื้อสีขาวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดหรือมีคนในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.โทร1386โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกปิดเป็นความลับสูงสุด
3: หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
2: เลขาธิการปปส.ยังเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและการจับกุมยาเสพติดในปัจจุบันว่าจากนโยบายที่เข้มงวดในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นแหล่งผลิตนอกประเทศทำให้ยอดการจับกุมยาเสพติดในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวส่งผลให้ต้องมีการทยอยทำลายของกลางอย่างต่อเนื่องรวมถึงตัวเลขผู้บำบัดยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการสแกนและคัดกรองผู้เสพทั่วประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ซึ่งพบว่าสถิติของผู้ที่เข้ารับการบำบัดแล้วกลับไปเสพยาซ้ำมีจำนวนลดลงนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจัดกิจกรรมเชิงรุกรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มุ่งป้องกันเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
4: นายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงและซับซ้อนอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดเรื่องหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังตามแนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการป้องกันผู้เสพและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดกรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนและเป็นกลไกในการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.หลักการงบประมาณท้องถิ่นในการบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคมอย่างปลอดภัย ด้านนายแพทย์สราวุฒิบุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสปยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสปยช.ในปีงบประมาณ 2,568 ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศสปยช.จึงได้จัดโครงการรณรงค์ผ่านการขับเคลื่อน2ส่วนสำคัญคือการลงพื้นที่เชิงรุกในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในเขตจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่สร้างสรรค์ให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ผ่านการประกวดจัดต่อที่เทศกาลและประกวดจัดทำคลิปวิดีโอสั้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยและสร้างพลังใจในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพการุมนอุดมพรรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทั่วประเทศเร่งปราบปรามยาเสพติดเต็มกำลังพร้อมเปิดเผยผลงาน8เดือนที่ผ่านมาจับกุมคดียาเสพติดได้กว่า 200,000 คดียึดยาบ้าเกือบ 1,000 ล้านเม็ด
5: คนตำรวจโชไตรงผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดทั่วประเทศเร่งรัดการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตามนโยบายประกาศสงครามกับผู้ค้ายาเสพติดเพื่อขุดลากถอนโคนภายใต้แนวทาง3ตัด3สร้าง3ป้องกันโดยมุ่งตัดเครือข่ายผู้ค้าและผู้เสพสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนและเยาวชนพัฒนาฐานข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพร้อมยกระดับการป้องกันการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดทางช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามในทุกมิตินอกจากนี้ผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ 2,569 พบว่าตำรวจสามารถปิดล้อมค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ทั้งหมด 16,419 เครือข่ายและจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 23,637 คดีเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ20จากช่วงเดียวกันของปีก่อนพร้อมตรวจยึดยาบ้ารวมกว่า997ล้านเม็ดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสยืนยันยังไม่พบกลุ่มสแกมเมอร์ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการพร้อมสั่งการเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดควบคู่การประสานความร่วมมือกับมาเลเซีย
6: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงกระแสข่าวความกังวลว่ากลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์อาจย้ายฐานปฏิบัติการจากเมียนมาและกัมพูชามาใช้พื้นที่ฝั่งประเทศมาเลเซียโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบการใช้พื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นฐานในการกระทำความผิดทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและสำนักงานกสทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการตัดสัญญาณโทรคมนาคมโดยดำเนินการตัดสัญญาณตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอแว้งสุไหงโกลกและตากใบเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณข้ามไปใช้ในการก่ออาชญากรรมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาได้จับกุมชาวจีนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกว่า10คนซึ่งส่วนหนึ่งพยายามเดินทางข้ามไปประเทศมาเลเซียจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงแรมบ้านเช่าและหอพักที่อาจใช้เป็นที่พักของคนต่างด้าวผิดกฎหมายรวมทั้งบูรณาการกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและทหารตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์ สวท. นราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกร่วมกับฝ่ายปกครองปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มชายแดนสกัดแก๊งสแกมเมอร์ย้ายฐานจากกัมพูชาเบื้องต้นยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมาย
7: พันตำรวจเอกทันสิริขันผู้กำกับการสภ.สุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติอย่างหนักในกัมพูชาทำให้เครือข่ายบางส่วนเริ่มเคลื่อนย้ายฐานปฏิบัติการโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียล่าสุดพบการลักลอบตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนตึกสูงแนวชายแดนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแล้วแม้ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมายแต่ทางตำรวจได้ยกระดับมาตรการเชิงรุกทันทีโดยร่วมมือกับฝ่ายปกครองและกสทช.ดำเนินการตรวจเข้มการส่งสัญญาณและที่พักลาดตระเวนแนวชายแดนทุกบ้านควบคู่กับการใช้เทคนิคตรวจจับสัญญาณต้องสงสัยและเข้าตรวจสอบโรงแรมอพาร์ตเมนต์อย่างเข้มงวดที่ผ่านมาสภ.สุไหงโกลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาบัญชีม้าได้5รายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคมได้บุกทลายบ้านพักเครือข่ายสแกมเมอร์จับกุมชาวต่างชาติพร้อมยึดโทรศัพท์12เครื่องและบัญชีธนาคาร17บัญชีที่ใช้ควบคุมระยะไกลและโยกย้ายเงินทางนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ชายแดนใต้ตกเป็นฐานปฏิบัติการของอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติอย่างเด็ดขาดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
8: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
9: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าศาสตร์พระราชาเน้นคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
8: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาและพื้นที่โดยรอบหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานพังเสียหายเป็นวงกว้างด้านกระทรวงสาธารณสุขเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายนอกจากนี้ยังคงมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากขณะที่นานาชาติเร่งส่งความช่วยเหลือแก่เวเนซุเอลาโดยสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านจีนอินเดียและอิหร่านต่างเสนอความช่วยเหลือที่จำเป็นส่วนสวิตเซอร์แลนด์สเปนฝรั่งเศสโปรตุเกสและเม็กซิโกส่งผู้เชี่ยวชาญทีมกู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวเนซุเอลา
1: องค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO แห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นการชั่วคราวภายหลังเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีใกล้กับโอมานซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิหร่านเตือนว่าเรือบรรทุกสินค้าลำใดก็ตามที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิดนายอาซิโอโดมิงเกสเลขาธิการ IMO กล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจระงับปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นยังคงมีอยู่สำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามสหรัฐยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการโจมตีดังกล่าวภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน
12: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือลงพื้นที่กำกับดูแลการทดสอบระบบยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ที่ถูกปรับปรุงให้มีพิสัยทำการประมาณ90กิโลเมตรรวมทั้งการทดสอบหัวรบสำหรับขีปนาวุธทางยุทธวิธีและกระสุนปืนใหญ่อัตราจรที่มีพิสัยการยิงไกลถึง65กิโลเมตรขณะที่นายคิมจองอึนแสดงความพึงพอใจต่อการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการปรับปรุงอำนาจการยิงตามแนวชายแดนทางใต้ผ่านระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติระยะทำการยิงที่ไกลขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะยกระดับท่าทีเชิงรุกที่มีความรุนแรงและพลังทำลายล้างเพื่อหยุดยั้งศัตรู
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าสายการบิน Japan Airlines และสายการบิน All Nippon Airways ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า100เที่ยวในวันศุกร์นี้เนื่องจากพายุโซนร้อนเมฆลาที่มีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพายุโซนร้อนฮีโกสในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจเคลื่อนตัวผ่านเกาะคิวชูทางตอนใต้และเกาะชิโกกุทางตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขณะที่ทางการท้องถิ่นของภูมิภาคคันไซทางตอนใต้ของเกาะฮอนซูของญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มรวมถึงทางการจังหวัดเกียวโตและโอซาก้าประกาศเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักที่กำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและควรเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2-1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคติวัวเอาชนะคูราเซา2-0โคติวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบเทนนิสแกรนด์สแลมมีวอร์ดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมวันชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เซต2-6 6-4 และ7-5ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall สุขันค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 น.หลังการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าโค้ชทีม U18 ไทยกล่าวว่าทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขส่วนนักกีฬาก็มีการบาดเจ็บบ้างซึ่งก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันลงสนามต่อไป
14: ทีมอินโดเป็นทีมที่รับเหนียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในการลุกของเขาเนี่ยเด็ดขาดด้วยนะครับโดยเฉพาะบอลตำแหน่ง B แล้วก็ตำแหน่งโค้งนะครับแต่เราก็สามารถยันได้นะครับก็ต้องเอาบล็อกไปสู้แล้วก็ดีเฟนซ์เข้าไปสู้ก็สามารถทำได้แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดบางอย่างนะครับที่เราต้องไปปรับไปจูนกันนะครับแต่ก็มีนักกีฬาบางคนที่เราตัวสำคัญก็มีบาดเจ็บนะครับแต่เราก็ต้องพักแล้วเอาตัวอื่นมาแทนสลับตำแหน่งบ้างอะไรบ้างทุกคนก็ทำได้ดีก็เลยทำให้วันนี้สามารถเก็บชัยได้นะครับก็ฝากแฟนๆมาเชียร์ที่เทอร์มินอลนะครับ21นะครับแล้วก็ทวิชั่นนาว
13: คุณหญิงปัทมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOCได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146 ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปสุดจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย2026ที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นประชาชนชายเมทาสิกบุญเสน่ห์แชมป์เก่า4สมัยปั่นทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีชนะเชียงเฉิงชางจากไต้หวันป้องกันแชมป์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองพร้อมทำสถิติเป็นแชมป์3สมัยซ้อนและเป็นสมัยที่5ของตัวเองทั้งรุ่นประชาชนหญิงวิภาวีดีคาบาเลสเจ้าของแชมป์เอเชีย9สมัยปั่นทำสถิติ2นาที 44.843 วินาทีชนะมิลาตุนคาซีมาคู่ปรับเก่าดีกรีแชมป์2สมัยจากอินโดนีเซียไปแบบฉิวเฉียดเพียง 0.299 วินาทีคว้าเหรียญทองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่10ด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงาน2เหรียญทองครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าไทยยังเป็นหนึ่งในประเภทดาวฮิลของเอเชียแต่น่าเสียดายที่ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้ไม่มีการบรรจุรายการนี้แข่งขันไม่เช่นนั้นทัพไทยมีลุ้นเหรียญทองเพิ่มแน่นอนศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก2สมัยของสภามวยโลก WBC ชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยตามพิกัด118ปอนด์พร้อมเปิดศึกไฟสำคัญกับเอกตะวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในรายการนครหลวงโรดทูเวิลด์แชมเปี้ยนชิพในวันนี้ที่เวทีนครหลวงสเตเดียมด้านนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์และผู้จัดการแข่งขันเปิดเผยว่าไฟนี้ศรีสะเกษมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจมากกว่าเดิมมีการฟิตซ้อมอย่างต่อเนื่องเพราะหากพลาดครั้งนี้โอกาสที่จะกลับมาคงยากแล้วทางค่ายก็พร้อมที่จะลงทุนเต็มที่โดยมีเป้าหมายใหญ่อยู่ที่การชิงแชมป์โลกรุ่น118ปอนด์ทุกสถาบันนอกจากคู่เอกแล้วในรายการยังมีมวยไทย3ยกให้ชมกันอีก4คู่แฟนมวยเข้าชมฟรีที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรถ่ายทอดสดทางช่อง8ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่ Queen Cup Thailand Championship 2026ชิงชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัลรวม15ล้านบาทระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีโดยการแข่งขันครั้งนี้คึกคักไปด้วยนักกอล์ฟยอดฝีมือนำโดยประหยัดมากแสงถาวรวิรัตจันทร์ประวิตรตั้งกมลประเสริฐรัตนนท์วรรณศรีจันทร์เข้มข้นลิมพัสสุดนิรันดร์แซ่อึ้งร่วมชิงชัยกับนักกอล์ฟสมัครเล่นดาวรุ่งที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันอย่างรัชานนท์ฉันทนานุวัฒน์และเศรษฐวุฒิเคนานันท์กรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025-2026 ในคดีที่มีความรุนแรงมีกรณีเกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ86คดีขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นในวัชรินทร์พานุรัตน์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษที่สูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟนในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
15: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพลุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันเนี้ยสิ่งอย่างเนี้ยไม่ควรพึงกระทำเพราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ้น
13: นายกรทัพพลังศรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์พร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนายจางห่าวกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและดร.อภิชัยธีรรัตน์สกุลประธานสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์ร่วมกันในพิธีลงนามความร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด เส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบโดยบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์มีการลงนามร่วมกับนักกีฬาแบดมินตันไทยได้แก่พนิชพลชิรรัตน์สกุลนักแบดมินตันชายเดี่ยวมืออันดับ18ของโลกภคพลชิรรัตน์สกุลนักแบดมินตันคู่ผสมมืออันดับ18ของโลกและชายคู่มืออันดับ42ของโลกและพีรัชชัยสุขพันธ์นักแบดมินตันชายคู่มืออันดับ42ของโลกนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบร่วมกันในการยกระดับการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
17: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่ 26-27 มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียง ใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
12: ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตัวติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันที่27-28 มิถุนายน2569ณมณฑลพิธี หน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0814591595ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Marketฟรุตบุฟเฟ่เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นในเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28ถึง29มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกาณบริเวณด้านหน้าธกส.สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ทางเพจ .line.me/354gdnwa สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์02-555-0555ต่อ6512-6553ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกท่านผู้ฟังครับองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและกระตุ้นให้สังคมร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังปัญหายาเสพติดคือภัยคุกคามระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ทั้งต่อตัวบุคคลครอบครัวสังคมและเศรษฐกิจยาเสพติดทำลายสุขภาพบั่นทอนระบบประสาทและสมองทำให้เกิดอาการจิตหลอนและซึมเศร้ามีผลต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของผู้เสพโดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและทำให้ผู้เสพรู้สึกต้องการขาดไม่ได้รวมถึงส่งผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกายทำให้อ่อนเพลียร่างกายสู้ผอมและมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเมื่อใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้การตัดสินใจต่างๆช้าลงมีผลต่อการนอนหลับเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมการลักขโมยและความไม่ปลอดภัยในชุมชนรวมถึงเข้าสู่กระบวนการค้าที่มีโทษตามกฎหมายมีความเสี่ยงในคดีอาชญากรรมต่างๆตามมาสูญเสียเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติเสียอนาคตและโอกาสทางการศึกษารัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการปราบปรามและบำบัดรักษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่เป็นประการด่านแรกในการสร้างความรักและความอบอุ่นสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลานพลังที่เข้มแข็งของคนในชุมชนจะช่วยกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและไม่ตีตราผู้ที่ผ่านการบำบัดเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นกลับคืนสู่สังคมได้ครอบครัวต้องให้อภัยและสังคมต้องให้โอกาสการหยุดยั้งยาเสพติดจึงเริ่มต้นจากพลังบวกในชุมชนส่วนมาตรการรัฐจะเน้นการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าควบคู่ไปกับการบำบัดรักษาผู้เสพในฐานะผู้ป่วยอย่างไรก็ตามการไม่เริ่มที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นง่ายกว่าการเลิกยาเสพติดครับหากต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่เสียประวัติสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติดโทร1165ท่านผู้ฟังครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชุมชนเยาวชนและหน่วยงานภาคีรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแสดงพลังความสามัคคีของคนในชาติที่จะร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องและเป็นการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนวันที่26มิถุนายนนี้จึงเป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศโดยการสวมเสื้อสีขาวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและส่งต่อพลังความรักจากครอบครัวชุมชนทำประโยชน์เพื่อสังคมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน พื่อให้ครอบครัวสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนยาเสพติดไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวแต่ส่งผลต่อชีวิตสังคมและคนรอบข้างมากกว่าที่คิดทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดด้วยการเป็นหูเป็นตาและร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วนปปส.โทร1386ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
21: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
22: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
21: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
12: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และยุทธพรบานเย็นอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่26มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคู่นากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับช่องทางที่สามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะเรามีทั้งระบบหน้าปัดวิทยุก็ไปฟังได้ที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ฟังที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะคะ
0: ค่ะส่วนทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้หรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้เรามีอาจารย์อามาพูดคุยกับพวกเราเช่นเคยค่ะ
1: ค่ะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็อัปเดตเรื่องสุขภาพกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะ26มิถุนายนวันสุนทรภู่นะคะหรือว่าวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหารสุนทรภู่นั่นเองค่ะเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังซึ่งในรัชสมัยรัชกาลที่2นะคะสุนทรภู่นั้นได้เข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจนได้รับแต่งตั้งเป็นขุนสุนทรโวหารค่ะแล้วก็เป็นกวีที่ปรึกษาและคอยรับใช้ใกล้ชิดจนได้มีผลงานด้านบทกลอนขึ้นมาซึ่งมีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับบทงานบทกลอนที่มีคุณค่าสำหรับผลงานที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะคะมีทั้งเรื่องของนิราศค่ะนิราศเนี่ยมีทั้งหมด9เรื่องมีนิทานอีก5เรื่องค่ะสุภาษิต3เรื่องบทละครอีก1เรื่องค่ะแล้วก็มีบทเสภา2เรื่องรวมไปถึงยังมีบทเหกล่อมนะคะบทเหกล่อมค่ะ4เรื่องจนกระทั่งในปี2529ค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ200ปีสุนทรภู่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลกค่ะเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะคณะรัฐมนตรีก็เลยได้มีมตินะคะให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันที่รำลึกถึงสุนทรภู่และมีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ขึ้นไว้ที่ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองนั่นเองค่ะ
0: ค่ะพอพี่กบพูดถึงเรื่องของสุนทรภู่นะคะวันนี้เราก็เลยพาท่านผู้ฟังไปจังหวัดระยอง
1: เข้ากับบรรยากาศเลย
0: ใช่ค่ะไปที่จังหวัดระยองกันนะคะ
1: สวยจังเลย
0: ภาพฉากหลังของเราวันนี
1: ้
0: เป็นทุ่งโปร่งทองที่จริงภาพที่แท้จริงของเขาเป็นสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองทุ่งโปร่งทองอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติริมปากแม่น้ำประแสจังหวัดระยองโดดเด่นด้วยป่าชายเลนที่มีต้นโปร่งขึ้นเรียงรายนับหมื่นต้นโดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะเมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบใบต้นโปร่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองสวยงามจนกลายเป็นที่มาของชื่อทุ่งโปร่งทองค่ะภายในพื้นที่นะคะมีทางเดินไม้ศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตรผ่านป่าชายเลนป่าโกงกลางแล้วก็จุดชมวิวทุ่งโปร่งทองก่อนสิ้นสุดที่อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมธรรมชาติถ่ายภาพแล้วก็พักผ่อนริมทะเลได้ค่ะแต่ว่าที่นี่ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะจะเดินไปดื่มไปแบบนี้ไม่ได้นะ
1: ค่ะ
0: ทุ่งโปร่งทองเปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นเลยแล้วก็เข้าชมฟรีด้วยสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนๆก็ไปที่ทุ่งโปร่งทองแล้วพอไปเที่ยวทุ่งโปร่งทองเสร็จแวะไปที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่กันค่ะ อนุสาวรีย์สุนทรภู่นะคะตั้งอยู่เลยแหลมแม่พิมพ์ไปทางตำบลกร่ำอำเภอแกลงประมาณ5กิโลเมตรนะคะเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับพระสุนทรโวหารหรือว่าสุนทรภู่ครูกวีเอกของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะผู้ที่สร้างสรรค์บทประพันธ์อันทรงคุณค่ามากมายนะคะซึ่งท่านเคยมาเยือนที่อำเภอแกลงแห่งนี้เมื่อครั้งวัยหนุ่มพร้อมกับได้ประพันธ์นิราศเมืองแกลงเอาไว้อีกด้วยนะคะภายในอุทยานค่ะประดิษฐานรูปหล่อสุนทรภู่นั่งในท่าที่กำลังแต่งโครงกลอนอยู่ที่หน้าสระน้ำใหญ่นะคะด้านหน้าทางเข้าก็จะมีเรือนไทยจำลองตั้งอยู่ค่ะอีกทั้งยังมีประติมากรรมรูปปั้นหล่อพระอภัยมณีนางผีเสื้อสมุทรแล้วก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีสำคัญของไทยตั้งอยู่ที่นี่ด้วยนะคะซึ่งออกแบบโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนับว่าที่นี่เป็นอนุสาวรีย์กวีแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวที่มีอยู่ในประเทศไทยค่ะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25พฤษภาคม2513นะคะสุนทรภู่หรือพระสุนทรโวหารค่ะได้รับการยกย่องว่าเป็นเชกสเปียร์แห่งเมืองไทยด้วยผลงานมากมายของสุนทรภู่ที่มีความงดงามในด้านงานประพันธ์นะคะทำให้วันนี้ค่ะวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือว่าเป็นวันสุนทรภู่ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทยโดยแต่ละที่นะคะก็จะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์ศิลปะการประพันธ์บทกวีของไทยเราค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองนะคะบริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ก็จะมีการจัดแสดงพื้นบ้านขบวนแห่ต่างๆเพื่อที่จะรำลึกถึงสุนทรภู่เป็นประจำทุกปีค่ะ
1: ค่ะก็อย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าที่จังหวัดระยองเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอาจจะยังไม่เคยไปก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็อย่างเช่นทุ่งโปร่งทองนะคะ
0: ค่ะ
1: ดิฉันก็เพิ่งเคยได้ยินนะว่าที่นี่มีความสวยงามจริงๆแล้วเนี่ยจากภาพจริงน
0: ะ
1: จะเป็นสีเหลืองทองอร่ามมากนะคะแต่ว่าวันนี้เราดรอปสีลงมานิดหน่อยค่ะ
0: ถ้าไปช่วงเช้าๆก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่าพอไปช่วงเย็นๆหน่อยก็จะเป็นสีเหลืองทองเพราะว่าดวงอาทิตย์สาดส่องลงมา
1: ก็อาจจะแวะไปตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วช่วงเย็นตอนกลางวันเนี่ยก็ไปเที่ยวที่อื่นก่อนนะคะไปเที่ยวไปนั่งริมทะเลก็ได้ไปดูนางยักษ์วันสุนทรภู่เนี่ยเด็กๆพอพูดถึงวันสุนทรภู่เด็กๆเนี่ยนึกถึงอะไรเด็กๆบอกว่านึกถึงนางยักษ
0: ์น
1: ึกถึงนางยักษ์นะคะก็ไปเที่ยวทะเลระยองกันได้นะผลไม้ก็สดนะคะสดแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยนะคะไปอุดหนุนเกษตรกรค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณอ้อวันนี้นอกจากเป็นวันสุนทรภู่แล้วนะคะวันนี้26มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะ
0: ค่ะ
1: รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาร่วมกันสร้างสังคมปลอดภัยซึ่งถ้าหากว่าใครไปพบเจอเบาะแสนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นค้ายาเสพติดหรือว่าคนที่ติดยาเสพติดแจ้งเบาะแสได้นะคะสายด่วนปปส.1386ค่ะแจ้งได้เลยค่ะแล้วก็ข้อมูลที่เราแจ้งเนี่ยจะถือว่าเป็นความลับนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะปิดไว้เป็นความลับการแจ้งเบาะแสไม่ต้องกลัวนะคะพบเห็นว่ามีการค้ายาหรือว่ายาเสพติดอะไรรูปแบบไหนก็ตามนะคะจะถือว่าเราได้ช่วยสังคมค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าใครที่สะดวกเข้าไปทางแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะเมนูแจ้งเบาะแสทางรัฐเอาขออภัยค่ะเมนูแจ้งเบาะแสยาเสพติดค่ะเข้าไปในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราช่องทางที่เราสามารถแจ้งเบาะแสได้หรือใครที่สะดวกอยู่ใกล้ในงานปปส.ดินแดงแล้วก็ปปส.ภาคทั่วประเทศหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดมีทุกจังหวัดนะคะไปแจ้งเบาะแสกันได้ค่ะ หรืออาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนก็ได้นะคะว่าเอ๊ะข้อมูลที่เราเจอเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราจะแจ้งเบาะแสทางไหนนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของปปส.ก็ได้ค่ะ
0: ค่ะวันที่26มิถุนายนทางต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะทางนายกรัฐมนตรีก็ประกาศเดินหน้าปราบยาเสพติดเต็มกำลังเลยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยนะคะขออภัยค่ะกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพุทธศักราช2569นะคะโดยบอกว่าแม้คำว่ายาเสพติดจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวย่อมสร้างความทุกข์ความสูญเสียจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดแล้วก็มุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมค่ะ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะคะจึงได้กำหนดให้วันนี้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะโดยประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศสมาชิกนะคะได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่ารัฐบาลกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนนะคะในปีนี้ค่ะจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็การปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อที่จะเปลี่ยนผู้เสพนะคะให้กลายมาเป็นคนดีของสังคมค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนะคะก็แจ้งเบาะแสกันไปได้ตามช่องทางที่พี่กบได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะ

0: การลงทุนท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเองนะคะท่านก็เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีการลงนามความร่วมมือกับ8หน่วยงานค่ะเป็นการลดระยะเวลาการทำงานด้านการลงทุนนะคะถึงคือลดได้เยอะ 20-50% เลยทีเดียวก็ครอบคลุมตั้งแต่การเรื่องของการอนุญาตจัดตั้งโรงงานการจัดทำรายงานที่เรียกว่า EIA แล้วก็การจัดตั้งเขตประกอบการเสรีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าต่างๆหรือว่าขั้นตอนสำคัญอื่นๆอีกมากมายค่ะเพื่อที่จะให้โครงการการลงทุนนั้นเดินหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะท่านนายกเองก็บอกว่าในเรื่องของความรวดเร็วเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการแข่งขันด้านการลงทุนของโลกนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็เดินหน้าที่จะยกระดับการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็ปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลหรือว่าอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของไทยในการที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะเพื่อที่จะพร้อมเดินหน้าพัฒนาทั้งทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่ความมั่นคงด้านพลังงานค่ะอันนี้ก็จะเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้นะคะรัฐบาลเองก็ได้มอบบัตร Thailand Fast Pass นะคะให้กับ25โครงการสำหรับประเทศไทยนะคะจาก23บริษัทค่ะซึ่งอยู่ในโครงการอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 223,000 ล้านบาทค่ะก็คาดว่าจะสร้างงานคุณภาพได้กว่า 13,000 ตำแหน่งค่ะซึ่งเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงนะคะเกือบ 700,000 ล้านบาทภายในเดือนภายในปีนี้ปี69นี้นะคะส่วนทางด้านของกระทรวงการคลังก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยเองก็มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูงสุดเนี่ยเป็นประวัติการเลยนะสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาทค่ะในขณะที่ไตรมาสแรกของปีนี้นะคะจากปีที่แล้วเนี่ยมาสู่ปีนี้ไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยมียอดคำขอลงทุนกว่า1ล้านล้านบาทแล้วนะคะคือเพิ่มขึ้นเนี่ย 142% ค่อนข้างเยอะนะจากปีที่ผ่านมาจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวอีก 10.1% ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเติบโตระดับเลข2หลักครั้งแรกในรอบ10ปีที่ผ่านมาก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทยมากขึ้นรัฐบาลเองก็คาดว่า Thailand Fast Pass นั้นจะช่วยเร่งการลงทุนการสร้างงานหรือแม้แต่เรื่องของเทคโนโลยีและทักษะใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการและก็ SME ไทยเชื่อมโยงตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทานสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในเศรษฐกิจท้องถิ่นฐานรากหรือแม้แต่การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐนะคะแล้วก็ขีดความสามารถเรื่องของการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อหลายภาคส่วนเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยนะคะรวมทั้งหมดเลยเศรษฐกิจของประเทศนี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะทีนี้ไปดูเรื่องของการยกระดับบริการด้านยากันบ้างนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ค่ะก็ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนฉบับที่2พุทธศักราช2569นะคะเพื่อที่จะรองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลหรือว่าเทเลฟาร์มาซีของร้านขายยาแผนปัจจุบันค่ะโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันเทเลฟาร์มาซีช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการด้านยานะคะโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือว่าผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางให้สามารถรับคำปรึกษาจากเภสัชกรได้อย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันนะคะยังช่วยยกระดับร้านขายยาไทยให้ก้าวสู่การให้บริการในรูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศค่ะปัจจุบันนี้นะคะทางอย.ได้ประกาศรับรองโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถให้บริการเทเลฟาร์มาซีได้จำนวน7แพลตฟอร์มที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบด้านแล้วนะคะทั้งด้านกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็การกำกับดูแลตามกฎหมายค่ะก็มีทั้งเทเลเฮลท์ไทยแลนด์นะคะอันนี้เป็นของสภาเภสัชกรรมค่ะแล้วก็ฟาร์มแคร์เทเลฟาร์มาซีโดยบริษัทฟาร์มแคร์กรุ๊ปจำกัดนะคะ อาร์คมาซีบายฟาซิโน

0: ดยบริษัทโปรฟาซิโนจำกัดค่ะออฟาร์มาซีนะคะโดยบริษัท CPO จำกัดมหาชนร้านยากรุงเทพโดยบริษัทกรุงเทพดรักสโตร์จำกัดนะคะช้อปปี้โดยบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดค่ะแล้วก็ไลแมนโดยบริษัทไลแมนประเทศไทยจำกัดค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็ที่ครอบคลุมนะคะแพลตฟอร์มต่างๆ
1: ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอัปเดตกันด้วยนะคะโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการใช้ยาโดยเฉพาะยาสมุนไพรนะคะที่เราใช้อยู่เนี่ยต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ก่อนที่จะไปพบอาจารย์อาสักเล็กน้อยนะคะทักทายคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนเนี่ยทักทายมาคุณพิสมัยบอกว่าวันนี้วันสุนทรภู่ใช่ไหม
0: ค
1: ุณพิสมัยบอกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่โอ้ใช่
0: ค
1: ่ะขอบคุณมากค่ะคุณพลกฤษนะคะสวัสดีครับสุภาพสตรีทั้งสองท่านมาแบบสุภาพมากนะคะ
0: สุภาพสตรี
1: ใช่ค่ะคุณรจนาด้วยนะคะแล้วก็คุณพัทรพรคุณประกิตนะคะบอกว่ารับฟังอยู่เหมือนกันนะคะแฟนพันธุ์แท้ของเราบอกว่ามีคนแอบดมยาดมก่อนเข้ารายการ
2: ฉันเองนี่แหละ
1: เราสองคนเราจะพกยาดมเพราะว่าให้เข้ากับคอนเซปต์หน่อยเพราะว่าคอนเซปต์ของวันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพ
0: ค่ะมีคุณสุพิษนะคะทักทายเข้ามาค่ะคุณดาราวันส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาทักทายกันนะคะคุณสีสะอาดบอกว่าสวัสดียามบ่าย
1: ค
0: ุณชาตรีสวัสดีพี่กบพี่อ้อวันนี้เจอกันว
1: ัน
0: นี้เจอกันที่งาน
1: ถนนดนตรีคุณตรินกริตนะคะบอกว่าสวัสดีถนนดนตรีไลฟ์26มิถุนายนนี้ค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ลงทะเบียนผ่าจองไว้แล้วทางออนไลน์ก็คือทางเพจของถนนดนตรีท่านรีบมานะคะเดินทางมาถึงปุ๊บนะคะประมาณสักบ่ายสามสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเนี่ยก็จะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วท่านก็ไปลงทะเบียนเรียบร้อยเพื่อเลือกที่นั่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะปล่อยให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็เตรียมขึ้นไปรับชมคอนเสิร์ตเป็นแบบน่ารักน่ารักมินิคอนเสิร์ตนะคะห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยคุณ
0: แล้วก็ได้เจอพวกเราด้วยนะคะคุณอัชราบอกว่าสวัสดียามบ่ายวันศุกร์ขอให้หมดไปสักทีหมายถึงหมดทุกหมดโศกน
1: ี้หมดทุกหมดโศกไม่ใช่หมดพวกเรานะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะทักทายแค่พอหอมปากหอมคอกันนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบหนึ่งในช่วงครึ่งหลังด้วยค่
0: ะ
1: ตอนนี้อาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดประจีนบุรีมารอสายเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทักทายอาจารย์อากันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์อาวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะปราจีนบุรี
3: วันนี้ก็ร้อนอยู่ค่ะ
1: ยังร้อนอยู่ใช่ไหมคะ
0: มีฝน
1: มีฝนไหมคะมีฝนบ้างไหม
3: มีบางวันค่ะวันนี้ยังไม่มานะคะ
1: ค่ะแต่กรุงเทพเนี่ยตอนกลางวันร้อนมากแต่ว่าพอตกค่ำ
0: มา
1: ฝนตกหลายวันแล้ว 2-3 วันนี้นะคะก็ชุ่มฉ่ำหัวใจไปวันนี้อาจารย์อาคะจะอัปเดตเรื่องของสมุนไพรแต่ว่าก่อนจะไปอัปเดตให้อาจารย์อาพูดถึงการเตรียมงานของวันที่2ถึง5ใช่ไหมคะ2ถึง5กรกฎาคมนี้มหากรรมสมุนไพรครั้งที่23ค่ะ
3: ก็ก่อนถึงงานมหกรรมเนี่ยจริงๆตอนนี้เรามีงานที่สามย่านมิตรทาวชั้น5นะคะใครอยู่ใกล้ๆนะคะก็อภัยภูเบศรก็ไปออกบูธนะคะวันนี้วันที่2ของการจัดงานนะคะจะมีแจกเป็นหนังสือแกงส้
1: ม
3: นะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะแจกหนังสือเกี่ยวกับดูแลลำไส้นะคะเป็นอยู่ในหนังสือซีรีส์บันทึกของแผ่นดินนะ
1: คะ
3: ก็4ทั้งเล่มนะคะหนาอยู่นะคะแล้วก็จะแจกสลับกันนะคะ2เล่มนี้ก็คือพรุ่งนี้แจกแกงส้มเป็นหนังสือนะคะแล้วก็วันที่27แจกสมุนไพรดูแลท้องไส้แล้วก็28วันสุดท้ายจะแจกหนังสือแกงส้มนะคะแล้วก็ต้นไม้ก็วันนี้จะแจกเป็นต้นแป๊ดตำปึงนะคะจะช่วยดูแลเรื่องน้ำตาลความดันนะคะเอาไปปลูกกันได้วันละ100ต้นเท่านั้นนะคะแจกช่วงประมาณบ่ายสามนะคะ
0: แล้วก็แป๊ดตำปึง
1: เคยได้ยินแต่ว่าจำรูปลักษณ์ของต้นไม่ได้ละ
3: ต้องเปิดดูนะ
1: คะ
3: แล้วก็วันพรุ่งนี้แจกต้นพญายอนะคะสมุนไพรดูแลผิวหนังพิษแมลงสัตว์กัดต่อยเริงมูสวัสดได้หมดนะคะเอาไว้ใช้ดูแลตัวเองที่บ้านนะคะแล้วก็วันสุดท้ายวันที่28มิถุนายนแจกต้นลิ้นมังกรสมุนไพร แก้ร้อนในบำรุงปอดนะคะแล้วก็ในงานก็มีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะคะสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะที่จะจัดขึ้นวันที่2-5 กรกฎาคมนะคะก็มีแจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มใหม่นะคะเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรใกล้ตัวที่เราหยิบยกมาใช้ได้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเหมือนดูแลความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าจุดประกายมาจากเหตุการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อโควิดหรือว่าเหตุการณ์สงครามอะไรต่างๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดขึ้นไหมเราก็อยากให้ความรู้ตรงนี้ค่ะให้ไปฟรีๆให้มีติดบ้านไว้แล้วก็เอาไว้แบบต้นไหนเรารู้เราหยิบมาใช้ทำยาได้เองในอนาคตนะคะแล้วก็มีแจกต้นไม้เช่นเคยนะคะแล้วก็เราจะมีการเปิดตัวนะคะตัวเพชรสังคัด 100% ที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าชื่อการค้าหรือชื่อยี่ห้อเนี่ยเพชรร้อยข้อคือเพชรร้อยข้อเนี่ยมันเป็นยาที่อยู่ในโรงพยาบาลอัมพวาเบสำหรับจ่ายให้กับคนไข้เพื่อดูแลกระดูกนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้มีวางขายทั่วไปนะคะแต่ว่าในปีนี้เราทำเป็นแบบที่ขึ้นทะเบียนที่วางขายทั่วไปได้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่จะใช้ดูแลกระดูกกระปางกระดูกพุ้นกระดูกหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีตัวยาน้ำแก้มะขามป้อมสูตรไม่มีน้ำตาลสูตรเก่าก็ยังอยู่นะคะแล้วก็มีตัวครีมกันแดดตัวใหม่นะคะก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็อินแบกเมืองทองธานีฮอลล์11-12ค่ะ
1: 3-4 วันด้วยกันนะคะเริ่มวันพฤหัสหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็แจ้งข่าวดีสำหรับแฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรายการคือชั่วโมงสุขภาพเราก็จะนำตัวเองนะคะยกทัพไปที่นั่นค่ะอาจารย์
0: ยกกองไปเลย
1: ยกกองไปถ่ายรายการที่นั่นนะคะก็จะเป็นบรรยากาศไลฟ์สดเลยก็จะมีช่วงเช้าเนาะช่วงเช้าตั้งแต่10 โมงเช้าถึงเที่ยงจะเป็นรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะก็จะเป็นบรรยากาศไลฟ์สดในนั้นเลยแล้วก็ส่วนช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองก็ไลฟ์สดนะคะผ่านทางรายการผ่านทางเพจของเรานี่แหละค่ะก็สามารถรับชมรับฟังได
0: ้ค่ะก็ใครไปเที่ยวงานก
1: ็แวะไปหา
0: เราได้นะคะ
1: ทักทายกันได้นะคะเห็นบอกว่าน่าจะมีของแจกเหมือนเดิมนะอาจารย์อาเตรียมอะไรไปแจกคุณผู้ฟังบ้างไหมคะวันงาน
3: ก็มีคนคอมเมนต์มาว่าไม่แจกให้ผู้ฟังทางบ้านหรอก็คือหนังสือเล่มใหม่อ่ะค่ะน่าจะพิมพ์สดๆร้อนๆไปที่นั่นเลย
1: ไม่เอียงเลย
3: ใช่ค่ะก็ต้องรอไปรับที่นั่นแต่ว่าเล่มเก่าๆเนี่ยต้องรอดร.ต้อมแจกนะคะเพราะว่าคลังหนังสือหรือว่าคนที่ดูแลจัดการเรื่องการส่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนของทางพี่ต้อมนะคะ
1: ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: ส่วนหนูเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลนะคะมันในเรื่องของแบ่งปันความรู้เป็นหลักนะคะ
1: เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าวันจริงเนี่ยท่านดร.ต้อมจะไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าปีที่แล้วดร.ต้อมก็ไปนะคะแล้วท่านก็บอกว่าอ่ะแจกเลยแจกในรายการเดี๋ยวปีนี้เรามาลุ้นกันอีกนะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวทราบประสานกับคุณบรรลมไปแล้วว่าทางดร.ต้อมเนี่ยประสานมาแล้วว่าโอเคจะมีการแจกไหมหรือว่าอะไรยังไงก็จะแจ้งผ่านทางรายการด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะอาจารย์อาจ๋าอะไรนะคะ
3: วันนี้ก็จะมาพูดความรู้นะคะเรื่องของสมุนไพรนะคะที่จะช่วยดูแลเกี่ยวกับระบบเผาผลาญในร่างกายค่ะ
1: ดีเลยค่ะ
0: กำลังสนใจเลยค
1: ่ะเพราะบางคนไม่ค่อยเผาผลาญ
3: ค่ะก็พอเราอายุมากขึ้นนะคะระบบร่างกายต่างๆนะคะมันก็เหมือนทำหน้าที่ได้ด้อยลงนะคะพูดง่ายๆว่าเหมือนกับว่าอ้วนง่ายนะคะทั้งที่กินน้อยกินอะไรนิดหน่อยก็น้ำหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คะ
3: มันก็เป็นเรื่องของระบบเผาผลาญในร่างกายที่ทำงานได้น้อยลงอ่ะนะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้มีสมุนไพรหรือว่ายาวิเศษอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้การปรับพฤติกรรมร่วมด้วยนะคะวันนี้ก็เลยขอนำก่อนสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะคะก็คือเอาตั้งแต่เราตื่นมาเลยเนี่ยนะคะแนะนำว่าให้ดื่มเป็นน้ำอุณหภูมิอุ่นๆนะคะตอนตื่นนอน 1-2 แก้วนะคะเพราะว่าน้ำอุ่นเนี่ยอุณหภูมิของน้ำที่มากกว่าน้ำเย็นอ่ะมันก็จะทำให้กระตุ้นระบบเผาผลาญนะคะ กระตุ้นการขับถ่ายนะคะมันก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักได้นะมันเป็นปัจจัยเล็กๆปัจจัยหนึ่งนะคะแต่บางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากินน้ำเย็นร่างกายจะได้ใช้พลังงานในการย่อยน้ำเย็นทำให้อุณหภูมิมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีการกล่าวถึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเอาตามที่ตัวเองรู้สึกว่ามันดีกับสุขภาพโดยรวมมากกว่าเนี่ยนะคะในแง่ของช่วงเวลาตอนเช้ามันเป็นช่วงเวลาของลำไส้ทำงานเด่นเราควรจะขับถ่ายในช่วงนี้นะคะเพราะนั้นการกินน้ำอุ่นตอนตื่นนอน 1-2 แก้วเนี่ยก็น่าจะดีกว่าน้ำเย็นจัดๆนะคะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็ควรดื่มน้ำอย่างน้อยเนี่ย 1.5-2 ลิตรต่อวันนะคะถ้าไม่ได้มีข้อห้ามอะไรทางการแพทย์ที่ต้องจำกัดน้ำนะคะซึ่งคนไข้โรคไตก็ไม่ใช่ทุกคนต้องจำกัดน้ำอันนี้ต้องไปถามคุณหมอดีๆนะคะบางคนไตยังกำจัดน้ำได้ปกตินะคะอย่าไปจำกัดน้ำเองค่ะเพราะว่าไตเนี่ยจริงๆถ้าขาดน้ำมากๆก็ทำให้ไตวายได้ทำให้กล้าการทำงานของไตมันแย่ลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอยังไม่เคยบอกว่าต้องจำกัดน้ำก็ควรจะดื่มน้ำให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอโดยปกติก็ 1.5-2 ลิตรต่อวันคนที่เหงื่อออกเยอะเสียเหงื่อเยอะหรือมีท้องเสียอะไรเงี้ยก็ต้องมีการดื่มน้ำชดเชยนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยน้ำเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะของการจิบบ่อยๆระหว่างวันเพราะว่าเวลาที่เราหิวแล้วเราไปหยิบขนมมากินนะคะบางทีความหิวนั้นน่ะมันอาจจะเป็นความกระหายน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาอะไรเข้าปากสักอย่างเนี่ยจริงๆถ้าเราลองดื่มน้ำบางทีเราอิ่มนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักได้นะคะต่อมาก็คือพอเราตื่นนอนดื่มน้ำแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็ออกไปเดินออกกำลังกายนะคะสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็รับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าเนี่ยมันจะได้ทั้งวิตามินดีนะคะวิตามินดีเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของกระดูกภูมิคุ้มกันเป็นวิตามินดีจากธรรมชาติยังไงก็ไม่เกิดพิษกับร่างกายนะคะวิตามินดีเนี่ยมันจะถูกสร้างโดยการสังเคราะห์จากชั้นไขมันใต้ผิวหนังนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักความจริงคือวิตามินดีจะสร้างได้มากพอต่อเมื่อแดดมันต้องแรงหน่อยนะคะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ไหวที่จะไปโดนแดดตอนกลางวันเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราพอเก็บไปได้ก็เก็บแต้มไปก่อนนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยผู้สูงอายุนะคะไขมันชั้นไขมันใต้ผิวมันบางลงการสังเคราะห์วิตามินดีก็อาจจะทำได้ไม่มากเพียงพอแต่ไม่เป็นไรเราเก็บแต้มไปก่อนนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยจริงๆถ้าเอาตามหลักการเนี่ยมันต้องได้150นาทีต่อวันนะคะแล้วเราก็หารวันดูว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะออกกี่วันสมมติว่าเราจะออก5วันวันหนึ่งเราก็ควรออกอย่างน้อย30นาทีนะ30นาทีคูณ5วันก็จะได้ตามเกณฑ์150นาทีต่อสัปดาห
1: ์
3: อันนี้คือในตำราเขาว่าแบบนั้นเลยแต่ว่าจะทำได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะทีนี้ในคนที่อายุเยอะแล้วรู้สึกว่าออกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆการที่เราเขย่งเท้าขึ้นลงช้าๆเนี่ยนะคะจะท่ายืนหรือท่านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็ทำให้ร่างกายใช้พลังงานมากขึ้นนะคะก็เป็นการเผาผลาญนะคะเช่นเขย่งเท้าขึ้นลงช้าๆนะคะ20-30ครั้งเอาสัก2รอบนะคะก็เป็นการเผาผลาญร่างกายอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าระหว่างวันเนี่ยเราอย่าไปนั่งนอนนอนนะคะก็ลุกเปลี่ยนอิริยาบถนะคะทุกครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะคนวัยทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดื่มน้ำแล้วก็แวะไปเข้าห้องน้ำบ้างนะคะยืดเหยียดมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าอัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานของเราเนี่ยมันไม่เฉื่อยไม่ต่ำเกินนะคะหรือว่าใครที่แบบโอ้ยไม่มีเวลาหรอกไปออกกำลังกายตอนเช้าครึ่งชั่วโมงก่อนไปทำงานเนี้ยนะคะจริงๆเราอาศัยเดินหลังมื้ออาหารนะคะสัก10-15นาทีสมมติว่าเราเดิน10นาทีหลังมื้ออาหารวันหนึ่งเราเดิน3มื้อเราก็ได้ละครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือเดินไป5นาทีเดินกลับมาที่เดิม5นาทีก็จะได้10นาทีละนะคะอันนี้ก็เป็นแบบทริคเคล็ดลับง่ายๆที่เราอาจจะแบบทำให้น้ำหนักตัวเราเนี่ยไม่เพิ่มหรือว่าลดลงได้ถ้าเราใช้หลายๆอย่างวิธีร่วมกัน ะคะทีนี้มื้อเช้าเนี่ยจริงๆไม่ควรจะงดนะคะเพราะว่าคนที่กินน้อยมากๆเนี่ยร่างกายเราก็สามารถที่จะปรับตัวเองให้ระบบการเผาผลาญมันทำงานแย่ลงได้เหมือนกันนะคะคือจะเห็นได้ว่าคนที่แบบว่าไปอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วมันจะเหมือนโยโย่ถ้ากลับมากินเท่าเดิมเพราะว่าอัตราการเผาผลาญมันถูกพยายามเก็บสะสมพลังงานนะคะคือร่างกายเราจะกลัวตายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอย่าไปกินน้อยเกินต้องกินพอดีคือไม่มากและไม่น้อยเกินข้าวเช้าเนี่ยจริงต้องกินแล้วก็ต้องเป็นข้าวเช้าที่มีคุณภาพคือเราอย่าเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยเครื่องดื่มรสหวานกาแฟเย็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าแบบอาหารที่เข้าปากอันแรกของเราเนี่ยเป็นกาแฟหวานๆน้ำหวานๆเนี่ยค่ะมันจะทำให้การคุมน้ำตาลในเลือดทั้งวันเนี่ยมันเหวี่ยงมากนะคะจริงๆข้าวเช้าควรจะเป็นแบบว่าอาหารเป็นมื้อหลักอะค่ะก็คือมีโปรตีนสูงหน่อยนะคะเพื่อทำให้อยู่ท้องอิ่มท้องมีผักมีเส้นใยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากคุมน้ำหนักลดน้ำหนักได้ดีเนี่ยจริงๆเราควรจะมีผักอยู่ในทุกๆมื้อของอาหารพยายามทำให้ได้นะคะตั้งใจว่าเราจะกินผักในทุกๆมื้อของอาหารส่วนพอเราตั้งเป้าตั้งใจแล้วเนี่ยมันจะกินได้แค่2มื้อก็ยังดีกว่าวันนึงไม่ได้กินผักเลยอ่ะนะคะแล้วก็ลำดับในการกินอาหารเนี่ยถ้ามื้อนั้นมีผักก็ให้เริ่มจากผักก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยโปรตีนนะคะโปรตีนก็คือพวกเนื้อปลาไข่อกไก่เต้าหู้ถั่วต่างๆนะคะอันนี้ก็จะทำให้ระดับน้ำตาลหลังมื้ออาหารเนี่ยมันไม่พุ่งก็คือเราเอาพวกข้าวเนี่ยมาไว้ลำดับหลังสุดนะคะหรือกินให้น้อยหน่อยนะคะก็คือข้าวเนี่ยถ้าเลือกได้ก็เป็นข้าวที่มันมีเส้นใยพวกข้าวกล้องนะคะพอเรากินแบบสมมติข้าวกล้องกับไข่ต้มหรือว่ามีไก่มีปลาสักนิดหน่อยแล้วก็มีผักเคียงโหอันนี้เป็นอาหารที่เลิศนะคะคือถ้ากินอย่างนี้ได้บ่อยๆก็น้ำหนักไม่น่าจะขึ้นนะคะแล้วก็น้ำหนักไม่ขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเวลาเรากินแล้วย่อยมันอยู่ท้องแล้วน้ำตาลที่มันย่อยจากอาหารที่มันขึ้นในกระแสเลือดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเหวี่ยงแบบเร็วแล้วเวลาตกก็ไม่ตกเร็วเพราะว่าคนที่กินน้ำหวานสมมติเราดื่มน้ำหวานแก้วนึงเนี่ยน้ำตาลจะขึ้นเร็วมากเลยเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อะไรย่อยถูกไหมคะมันก็เข้าเลือดได้ไวกว่ากันแล้วเวลาน้ำตาลที่มันขึ้นสูงเร็วๆอ่ะเวลานั่นร่างกายจะรีบออกมาจัดเก็บน้ำตาลหลั่งฮอร์โมนตัวนึงอินซูลินออกมาเก็บน้ำตาลเพราะนั้นเนี่ยพอลำหลั่งเยอะเนี่ยมันจะตกเร็วด้วยคือขึ้นเร็วตกเร็วคนไข้ก็จะรู้สึกหวยน้ำตาลอีกก็จะเป็นวงจรว่ากินไปเถอะขนมทั้งวันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โปรตีนเนี่ยจริงๆก็ให้กินเนี่ย 1.2 ถึง 1.6 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันหรือถ้าจำง่ายๆก็เป็นตัวเลข1ก็ได้สมมติว่าเราหนัก60กิโลก็กินโปรตีนให้ได้60กรัมซึ่งจริงๆเนี่ยมันเดี๋ยวนี้เขาออกว่าถ้าเราไม่ต้องไม่ได้มีภาวะอะไรที่ต้องจำกัดโปรตีนเนี่ยมันขยับไปได้ถึง 1.6 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันนะแต่จริงชีวิตคนทั่วไปถ้าไม่ได้แบบตั้งใจกินจริงๆอ่ะก็ไม่น่าจะถึงอยู่แล้วค่ะยกเว้นแบบพวกเล่นกล้ามอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอยากจะเอาแบบกล้ามเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงอ่ะโปรค่ะ
4: อาจารย์กบอ่ะเกือบกิโลเลยนะ
5: เกือบกิโลเลยนะ
0: หมายถึงว่า
4: เนื้อสัตว์อ่ะโปรตีนต้องกินอ่ะแต่เรา
0: โปรตีนที่พี่กบกินคืออะไรเนื้อ
4: ไข่
0: นึกว่าเนื้อเกือบโลย่อยไม่ได้นะย่อยไม่ทัน
4: ไม่ทันอันนี้เกือบกิโลเลย
3: ค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบพวกเครื่องดื่มโปรตีนนะคะที่มันอาจจะให้โปรตีนสูงแต่เราก็ต้องทำใจนิดนึงว่าบางทีมันจะตกฉลากหรือเปล่าไม่รู้นะทีนี้ถ้าคนที่ค่าไตน้อยกว่า60ตัว GFR ค่ะและยังไม่ฟอกไตแนะนำว่ากินแค่ 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันนะคะก็คือถ้าไตGFR น้อยกว่า60ต้องกินโปรตีนน้อยกว่าคนปกตินิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวหรอกคิดว่าในชีวิตคนโดยส่วนใหญ่ไม่น่าจะกินถึงถ้าไม่ได้ตั้งใจกินจริงๆนะคะทีนี้โปรตีนเนี่ยมันจะช่วยรักษากล้ามเนื้อนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบของโปรตีนเป็นหลัก ะคะซึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นเหมือนเตาเผาพลังงานนะคะคือเหมือนเราจะสังเกตได้ว่าคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะๆเนี่ยเขาจะกินแบบไม่ค่อยอ้วนอ่ะคือเหมือนกินอาหารได้เยอะกว่าเราอ่ะแต่ถ้าคนที่แบบกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยกินอะไรนิดนึงเนี่ยมันก็จะอ้วนง่ายเพราะว่ามันไม่มีตัวเผาพลังงานคือกล้ามเนื้อมันจะเก็บน้ำตาลไปใช้ได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ไม่ดื้ออินซูลินนะคะแล้วก็เวลาเรากินอาหารเนี่ยถ้าเราอยากที่จะลดพุงหรือควบคุมน้ำหนักค่ะเราพยายามกินให้มันตรงเวลานะคะก็คือจะกิน3มื้อก็ได้แต่ว่าพยายามกินให้เป็นเวลาแล้วก็กินไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วก็กินเป็นมื้อไม่กินจุกจิกที่สำคัญคือมื้อเย็นอย่าไปกินดึกนะต่อให้เช้ากลางวันเรากินดีเลยแต่ว่ามื้อเย็นมื้อสุดท้ายเรากินดึกเนี่ยมันมักจะน้ำหนักไม่ค่อยลงแล้วก็ลงพุงง่ายนะคะแล้วก็ลดพวกของหวานขนมเบเกอรี่น้ำหวานของแปรรูปรวมถึงของเค็มเพราะของเค็มจะทำให้บวมง่าย
1: ค่ะ
3: แล้วก็ของทอดก็คือพยายามจำกัดลดลงกว่าเดิมถ้าเราอยากจะควบคุมน้ำหนักนะคะอย่างตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถ้าไปกินน้ำหวานเอาสัก 3-4 วันนี่พุงมาเลย
0: ไม่ถึงกินติดกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแบบชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนร่างกายไม่รับเลยอ่
0: ะ
3: ไม่เผาผลาญเลยก็คือจะกินบ้างแต่ว่ากินบ่อยไม่ได้แล้วก็รู้ตัวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเป็นเรื่องการนอนนะคะจริงๆแล้วการนอนที่ดีเนี่ยทำให้เราไม่อ้วนนะคะเพราะว่าถ้าเรานอนดึกนอนน้อยค่ะมันจะทำให้เราหิวบ่อยหิวจุบจิบหิวหวานนะก็เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเรานอนดึกหรือเราไม่นอนเนี่ยมันจะทำให้คอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนความเครียดอ่
1: ะ
3: มันถูกเพิ่มขึ้นง่ายด้วยนะคะซึ่งความเครียดเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกหิวบ่อยเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่ใช้สมองเยอะๆเนี่ยแม้ว่าไม่ได้ใช้กำลังร่างกายอะไรเนี่ยแต่ถ้าวันนั้นแบบคิดเยอะเครียดเยอะนะคะมันก็จริงๆมันก็มีทั้งคนที่แบบว่าเครียดแล้วกินได้น้อยนะแต่ว่าเครียดแล้วกินเยอะก็
1: ม
3: ีเพราะว่าความเครียดเนี่ย
1: แต่เราอยู่ในโหมดเครียดแล้วกินเยอะ
3: ใช่คือเคยสังเกต
1: งานเยอะยิ่งกินเยอะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าคือจริงๆเราเป็นเหมือนกับว่าทำงานใช้สมองเยอะเราจะรู้ได้เลยว่าวันไหนแบบที่เราใช้ความคิดเยอะมันเหมือนใช้พลังงานเยอะก็จะรู้สึกหิวอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นแบบอยากจะกินช็อกโกแลตอยากอะไรเงี้ยก็คือมันอาจจะเป็นคอร์ติซอลที่หลั่งมากขึ้นนะคะทีนี้สมุนไพรนะคะสมุนไพรตัวแรกที่จะมาแนะนำเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วสมุนไพรที่ช่วยดูแลเรื่องน้ำหนักตัวค่
1: ะ
3: ลดความอ้วนเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกตระกูลเพิ่มการเผาผลาญคือจะเป็นพวกฤทธิ์เผ็ดร้อนหน่อยถ้าเราไปเจอพวกอาหารเสริมที่มันลดน้ำหนักเนี่ยเขาก็จะใส่พวกสารสกัดพริกไทยอะไรเงี้ยใช่ที่มันเร่งไฟแบบเพิ่มการเผาผลาญการย่อยอาหารอะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีกินนานๆมันก็อาจจะไม่ค่อยดีกับร่างกายคือบางทีมันร้อนเกินร้อนในได้นะคะเพราะนั้นถ้าเอาแบบตัวเบสิกหน่อยอ่ะก็คืออยากจะแนะนำเป็นตัวขิงนะคะ
1: ขิง
3: แต่ขิงเนี่ยก็ยังมีโอกาสร้อนในได้นะคะทีนี้เขามีการศึกษานะคะว่าการกินขิงผง2กรัมละลายในน้ำร้อนหลังอาหารเช้านะคะเขาเทียบระหว่างคนที่กินกับไม่กินเนี่ยนะคะเขาพบว่าคนที่กินขิงน้ำขิงต่อน้ำขิงนั่นแหละนะคะ2กรัมหลังอาหารเช้าจะใช้พลังงานในการเผาผลาญอาหารเนี่ยมากขึ้น43กิโลแคลอรี่คือเขามีเครื่องมือวัดอ่ะ
1: คือ
3: เหมือนกับว่ามันเห็นต่างกันเลยระหว่างคนกินกับไม่กินคือร่างกายมันจะมีระบบเมตาบอลิซึมเผาผลาญที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยมันยังมีการศึกษาในเรื่องของการลดน้ำหนักลดรอบเอวลดภาวะดื้ออินซูลินลดไขมันลดการอักเสบหรือว่าแก้ปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาจะกินอยู่ที่ 1-3 กรัมต่อวันนะคะแล้วก็งานวิจัยก็จะทำอยู่ที่ประมาณสัก 2-3 เดือนที่ติดตามนะคะก็เอาหยิบยกข้อมูลตรงนี้ไปใช้ได้ในเรื่องของขนาดแล้วก็ระยะเวลาหรือเราจะกินจุดๆก็ได้เพราะว่ามันก็แล้วแต่คนอย่างตัวเองเนี่ยถ้ากินขิงปุ๊บเนี่ยตุ่มขึ้นในปากเลยคือเหมือนร้อนในใช่ค่ะค ือเป็นวันนั้นเลยนะเป็นหลังจากกินไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบจะกินมากไม่ได้บางทีต้องลดขนาดการกินลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตีผลางานจริงตีผลาก็อย่างของตัวเองจะเหมาะกับตีผลาเพราะว่าตีผลานั้นมันเป็นยาเย็นทีนี้กลไกของมันในการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้ออกแนวเชิงกระตุ้นการเผาผลาญธาตุไฟแบบขิง
0: ค่ะ
3: แต่ว่ามันจะไปปรับสมดุลเกี่ยวกับการย่อยอาหารนะคะลำไส้นะคะการขับถ่ายทำนองนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะลดน้ำหนักในทุกคนที่กินเพราะว่าเหมือนกับว่าฤทธิ์ของมันอ่ะจะขึ้นอยู่กับขนาดยาด้วยคือยิ่งกินเยอะขนาดยาสูงก็จะมีโอกาสลดน้ำหนักตัวได้มากขึ้นตามขนาดยาเพราะฉะนั้นบางคนกินก็แก๊กแบบ 2-3 เม็ดต่อวันนะคะบางทีก็อาจจะไม่ได้ลดนะคะแต่ว่าเราก็หวังผลเรื่องของการปรับลำไส้ปรับอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่ามันมีการศึกษาว่ามันช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ให้มีแบคทีเรียตัวที่ดีที่มักจะเจอในคนผอมมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือมาลาคินกนะคะมาลาคินกจะลดน้ำหนักตัวไม่เก่งแต่ว่ามันจะลดน้ำตาลเก่งซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้การดูแลน้ำหนักตัวการลดพุงลดความอ้วนเนี่ยเขาเหมือนเทรนมันไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของไขมันเท่าไหร่ละมันจะมาทางน้ำตาล
0: คือเขา
3: จะให้เราลดการกินพวกแป้งพวกขนมพวกน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราสามารถที่จะจัดการน้ำตาลได้ดีอะค่ะมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งนึงเพราะนั้นถ้าเรานึกถึงตัวที่จะช่วยควบคุมน้ำตาลเนี่ยก็มาลาคินกก็จะเป็นตัวแรกๆนะแต่ว่าเป็นยาเย็นก็อาจจะต้องกินจุดๆนะคะ
4: ถ้าเราผสมกันแบบผสมแบบว่าเหมือนปั่นมาผสมขิงกับมะระอะไรแบบนี้ค่ะ
3: ก็ได้คือเป็นเชิงอาหารนะคะเพราะว่าคืออย่าง
4: น
3: ี้บางคนเหมือนกับว่า
4: ทำเป็นอะไรเหมือนจิงเจอร์ช็อตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ได้ค่ะก
4: ็
3: เป็นเชิงแบบเครื่องดื่มสุขภาพแต่ว่าคืออย่างนี้คือบางคนคือต้องบอกว่ากินมะระเนี่ยมันจะลดน้ำตาลเก่งแต่ว่าถ้ากินนานๆเนี่ยบางคนนั้นถ้าไฟในร่างกายมันน้อยคือเป็นคนแบบว่าระบบเผาผลาญไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องหยุดบ้างเพื่อไม่ให้ร่างกายมันเย็นเกินอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วก็ตัวอื่นนะคะก็จะมีพวกกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียวพวกเนี้ย
0: ค่ะ
3: ก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับระบบเผาผลาญได้อย่างกระเจี๊ยบเนี่ยได้ทั้งไขมันความดันน้ำตาลจริงๆก็มีข้อมูลแต่ไขมันจะเก่งสุด
4: ค่ะกระเจี๊ยบตัวไหนคะอาจารย์
3: กระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดง
4: อ๋อกระเจี๊ยบแดงนะคะ
3: ใช่ค่ะกระเจี๊ยบเขียวก็ได้น้ำตาลไขมันเพราะว่านี่มันเป็นกลไกมันจะเป็นเรื่องของเส้นใยอาหารก
0: ็
3: คือเวลาเรากินผักอะค่ะมันจะช่วยชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันจากอาหารเข้าสู่กระแสเลือดได
0: ้
3: วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
4: อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าคนไทยหลายคนก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแบบนี้แหละค่ะทั้งน้ำหนักขึ้นด้วยเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยน้ำตาลเยอะ
0: ระบบเผาผลาญ
4: น้อยลงพังน้อยลงอาจจะใช้ตัวช่วยแบบนี้นะคะเราไม่ต้องไปพึ่งยาหรือว่าตัวช่วยอย่างอื่นเราดูแลด้วยสมุนไพรไทยแล้วก็ที่สำคัญนะคุณหาได้ง่ายขิงใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยปลูกเลยนะคะ
0: แต่
4: ขิ
0: งก็ต้อง
4: ง่ายด้วย
0: เลือกที่เหมาะกับตัวเองด้วยนะอย
4: ่
0: างที่อาจารย์บอกว่าขิงบางทีบางคนทานแล้วก็ร้อนใน
4: คือทานแค่พอประมาณอย่าแบบไปฟาสต์เกินไปมากเกินไปอะไรก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะคุณอ้อ
0: ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อาค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: ค่ะ
6: เวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูลอัศชน

0: ในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
4: 13นาฬิกา53นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะที่เราอาจจะมีเวลาน้อยนิดค่ะแต่เราพยายามที่จะเปิดสายให้ได้มากที่สุดเลยนะคะ
5: ค่ะตอนนี้มีสายจากชัยภูมินะคะคุณบัวค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณกบคุณอ้ออาจารย์อาครับ
4: ค่ะใช่เลยค่ะ
6: กับเรียนถามว่ามีกรีดบัวหลวงเยอะแล้วทีนี้ถ้าเราจะเอาไปทำอะไรทานโดยตรงเลยได้ไหม
4: กีบบัวหลวง
6: เพราะว่าคล้ายๆจะสัญญาณอันซัมเมอร์จะถามหา
4: อ๋ออาจารย์แนะนำ
7: ก็ส่วนใหญ่ก็ชงเป็นชาค่ะหรือว่าถ้าเป็นแบบแห้งนะคะหรือว่ากินสดก็ได้อยู่ค่ะที่เห็นเมนูที่เขาเอามาทำกินกันมักจะกินเหมือนพวกเมี่ยงคำใช่ค่ะก็คือใช้แทนพวกใบชะพลูค่ะทีนี้ต้องบอกว่าตัวกีบบัวแดงเองเนี่ยก็มีฤทธิ์ต้านสมองเสื่อมนะคะแต่ว่าสำหรับตำรับที่อภัยภูเบศนะคะจะใช้แบบสูตรตำรับเป็นกีบบัวแดงผสมบัวบกแล้วก็ผสมพริกไทยในสัดส่วน1ต่อ1ต่อ1นะคะเพราะนั้นเนี่ยฤทธิ์ของกีบบัวแดงตัวเดียวอาจจะไม่เท่ากันกับฤทธิ์ของยาทั้ง3ตัวในตำรับค่ะแต่ก็ใช้เป็นทางเลือกได้ค่ะ
6: อ๋อแต่ถ้าจะให้ได้ผลก็ต้องจากไปอุเบศนะ
7: ครับได้ค่ะคือหมายความว่าให้ข้อมูลไว้เฉยๆเดี๋ยวว่าจะได้เข้าใจตรงกันว่าฤทธิ์ที่มันเกิดจากกีบบัวแดงตัวเดียวมันไม่เท่ากับฤทธิ์ของยาทั้งตำรับค่ะ
6: ครับผมครับ
4: ค่ะ
6: กระเจี๊ยบแดงเป็นกระเจี๊ยบสุดแล้วกระเจี๊ยบแห้งได้ผลดีกว่ากันครับเพราะมีเม็ดกระเจี๊ยบแดงอยู
4: ่กระเจี๊ยบแดงแห้งกับสดนะคะ
7: ค่ะผลในด้านไหนอะคะ
6: ที่กล่าวไปตะกี้
7: เนี่ยหรือว่าทั่วไปคือจริงๆมันการศึกษาส่วนใหญ่เขาไม่ใช้กระเจี๊ยบสดค่ะเขาใช้ในรูปแบบของชาชงกระเจี๊ยบหรือว่าสารสกัดกระเจี๊ยบค่ะคือเวลาทำการศึกษาเนี่ยถ้าเรากินใช้แบบสดให้คนกินอะมันคล้ายๆกับว่ามันจะ มันจะเขาเรียกว่าไงควบคุมขนาดยาได้ยากอะค่ะ
4: ปริมาณ
7: เออคือเขาต้องการให้ทุกๆคนอะได้ยาในปริมาณที่เท่ากันเพื่อวัดผลเพราะนั้นการศึกษาส่วนใหญ่ของสมุนไพรอะจะไม่ค่อยมีแบบการใช้สดแต่ทีนี้ในมุมมองของตัวเองเนี่ยก็คิดว่าเราจะใช้สดหรือแห้งก็ได
4: ้
7: ค่ะแบบสดเนี่ยมันน่าจะได้ในเรื่องของวิตามินซีที่สูงกว่าตัวแบบแห้งค่ะส่วนฤทธิ์อื่นๆเช่นฤทธิ์ในการลดความดันไขมันหรือว่าควบคุมน้ำตาลเนี่ยคิดว่าคงจะไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าถึงเราใช้สดอะค่ะสุดท้ายเราก็ต้องถาดความร้อนเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ต้องชงเป็นน้ำเครื่องดื่มสกัดออกมาอีกทีนึงหรือแห้งเนี่ยเขาก็ต้องไปต้มเหมือนกันอันนี้คิดว่าคงจะไม่ได้ต่างกันแบบอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติอะไรค่ะ
6: การที่จะชงทานหรือว่าต้มทานไม่ควรผสมน้ำตาลหรือไม่ควรผสมในไหนได้ผลดีกันครับ
7: อ๋อไม่ควรสิคะคือแต่ถ้าเรากินรสเปรี้ยวไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันก็พอจะแต่งรสได้บ้างค่ะเออแต่ว่าถ้าเอาแบบดีต่อสุขภาพเลยเนี่ยเราหวังผลเรื่องของความดันน้ำตาลไขมันอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรจะผสมเพราะว่าอย่างชาชงของอะไ
6: บ
7: คูเบตเนี่ยก็ไม่มีน้ำตาลค่ะ
4: ขอบคุณค่ะคุณบัว
6: ครับเดี๋ยวจะปลูกต่อไปครับขอบคุณครับ
4: น่าจะไม่ทันน่าจะไม่ทันนะเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะ
7: ค่ะก็เชิญชวนไปเที่ยวนะคะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็มีปีละครั้งค่ะในงานเราก็มีจัดนิทรรศการนะคะให้ความรู้นะคะทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือว่าแบบเสวนามีเวทีให้ไปนั่งฟังความรู้ตลอดทั้งวันฟรีนะคะแล้วก็ในงานก็ไม่ได้มีแค่ไพภูเบศไปเท่านั้นนะคะก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆนะคะที่เขาตั้งใจนะคะเป็นงานของชาติอ่ะนะคะที่เขาส่งเสริมงานเกี่ยวกับสมุนไพรไทยค่ะก็เป็นงานที่น่าไปค่ะ
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อาช่องทางสำหรับใครที่จะโทรเข้าไปปรึกษาเรื่องสุขภาพหน่อยค่ะ
7: ค่ะก็ถ้าอยากปรึกษาเรื่องสุขภาพนะคะก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์0372111289ในเวลาราชการค่ะส่วนอีกเบอร์หนึ่งจำไม่เคยได้เดี๋ยวไว้ค่อยบอกก่อนหลัง
4: ค่ะหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอภัยภูเบศก็ได้นะคะ
5: ค่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะอาจารย์
7: ค
4: ่
7: ะ
4: ค
7: ่
4: ะสวัสดีค่ะ
5: มีท่านผู้ฟังหลายท่านทักทายเข้ามานะคะขออภัยมีบางท่านถามเข้ามาด้วยแต่ว่าตอบไม่ทัน
4: เวลาไม่พอใช่ค่ะวันนี้อาจารย์ก็คุยเรื่องของความรู้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะใครถามไม่ทันไม่เป็นไรศุกร์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะแต่ว่าวันศุกร์หน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเราจะเปิดสายทางไลฟ์สดหรือเปล่า
5: ต้องดูสถานการณ์กันอีกทีนะคะเดี๋ยวจะแจ้งท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงค่ะ
4: ค่ะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
8: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปลอดสายยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต

0: 8มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญ

0: ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมือง
1: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปพร้อมกันนี้เลยค่ะที่การปปช.ได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้าช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงลงกับรัฐบาลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์อย่างรัดกุมตัดสินประดับสินรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาและเตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซาไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOS OCCซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ยูนิเซฟระบุเด็กประมาณ 3.9 ล้านคนกำลังได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลานางแคทเธอรีนรัสเซลผู้อำนวยการบริหารองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าความเสียหายในหลายพื้นที่ของเวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมากำลังส่งผลกระทบกับเด็กประมาณ 3.9 ล้านคนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเด็กและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งนี้ยูนิเซฟกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระดับประเทศและพันธมิตรเพื่อประเมินความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาและสนับสนุนความพยายามในการดำเนินมาตรการตอบสนองในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลการรักษาความปลอดภัยการฟื้นฟูจิตใจการจัดหาน้ำดื่มสะอาดและพื้นที่ปลอดภัยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: เพราะ1พลังของท่านคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยปกป้องสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเรามารวมพลังไทยให้เป็น1เดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติด Hashtag วันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
4: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
3: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
4: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
3: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
4: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
3: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
4: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
5: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
7: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
9: ยาเสพติดถ้าผู้ป่วยต้องรักษาถ้าเป็นผู้ค้าต้องได้รับโทษท่านผู้ฟังกำลังติด ตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์เสร็จสิ้นจากการแจ้งรายการทางสถานีขอเสนอรายการใต้สันติสุข 14:35 รายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการ15:00 น.ถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15:35 รายการบุรีรัมย์สระแอง16:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะได้รับฟังรายการเช็คอินทินอีสานใต้จากสวทอุบลราชธานี16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงรายการ 101.75ด้านสังคม18:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่นรายการตีคล้องร้องข่าวและรายการอัยการแผ่นดินเวลา18:40 น.รายการสบายยามเย็น19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการแวดวงกีฬา20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.เป็นรายการศาลาวรรณกรรม21:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นช่วงเวลารายการสีสันวรรณกรรม22:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วช่วงเวลารายการสุขภาพดีวิถีไทย23:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจะถ่ายทอดรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24:00 น.ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่ในช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาขณะนี้14:15

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3: เพราะหนึ่งพลังของท่านคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยปกป้องสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเรามารวมพลังไทยให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
4: ผมถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยผมได้ไหมครับ
5: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วง 14:35 นถึง 15:00 นของวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569วันสำคัญคือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสำคัญที่รำลึกถึงวันสุนทรภู่นะคะผู้แต่งกลอนแล้วก็กล่าวขานกันมากวีระดับโลกเลยนะคะช่วงเวลานี้เป็นรายการที่อยากจะนำคุณผู้ฟังได้มาพบกับเพื่อนๆชาวเพื่อนผู้พิการแล้วก็เพื่อนที่พิการด้อยโอกาสแล้วก็บางคนก็มีกำลังใจที่เข้มแข็งและบางคนก็มีพ่อแม่พี่น้องดูแลพึ่งพิงเป็นอย่างดีนะคะข่าวประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิเพื่อนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสขอเชิญชวนผู้ใจดีร่วมเติมเต็มรอยยิ้มสมทบทุนอาหารกลางวันให้เด็กพิการในโครงการน้องอิ่มท้องพี่อิ่มใจอาหารคือปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิตโดยเฉพาะยิ่งสำหรับเด็กนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนตามหลักโภชนาการและเหมาะสมกับวัยคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขามีแรงกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีพัฒนาการที่ดีมูลนิธิเพื่อนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดโครงการน้องอิ่มท้องพี่อิ่มใจขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กพิการซึ่งอาหารที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างเพียงสุขภาพร่างกายแต่ยังส่งผลต่อการพัฒนาสติปัญญาช่วยให้พวกเขามีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวและพัฒนาทักษะประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันให้เต็มศักยภาพโดยไม่มีอุปสรรคทางร่างกายมาขวางกั้นนะคะขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมาร่วมส่งโอกาสและมอบความรักความเมตตาให้กับน้องๆโดยบริจาคสมทบอาหารกลางวันในโครงการนี้ผ่านทางธนาคารกสิกรไทยสาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเลขที่บัญชี 126-1-62408-3 สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร02-114-3438#ทุกความเมตตาของท่านจะช่วยให้เด็กพิการมีสุขภาพพรรณนัยแข็งแรงสมบูรณ์มูลนิธิขอบพระคุณทุกความเมตตาของท่านในครั้งนี้นะคะกราบสวัสดีคุณแม่บรรเทาสำราญใจค่ะขอฟังเพลงเฝ้ารักเฝ้าหวังของสายันสัญญาแม่บรรเทาส่งรูปหัวใจมาให้ด้วยนะคะและพี่อเนกพิกไทยค่ะก็ส่งหัวใจมาให้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนติดตามรับฟังรายการของสวทบุรีรัมย์ค่ะค่ะช่วงเวลานี้พี่วีรยุทธการบรรจงจะมอบบทเพลงให้กับผู้รับฟังทางบ้านแล้วก็แม่บุญเฒ่าสำราญใจค่ะ

จบกันไปกับบทเพลงชื่อว่าเพลงของนกน้อยอุไรพรนะคะวิญญาณขอบคุณพี่เต้รูปหล่อน้องตุ๊กคนสวยเปิดเพลงให้ฟังที่ชุมชนโคกระเวียงร้อนมากจ้าขอเพลงภาพถ่ายวิญญาณรักของนกน้อยอุไรพรจากคุณลำดวนอุตปาสวัสดียามบ่ายขอบคุณลำดวนอุตปาขอบคุณมากค่ะและคุณบุญจันทร์ทองสุขสวัสดียามบ่ายจ้าขอเพลงสายันสัญญาเปิดเทอมรอรักนะคะพี่เต้เขาจะตั้งบทเพลงให้นะคะช่วงเวลานี้มาคุยกันก่อนช่วงถวายความอาลัยให้กับเจ้าฟ้าหญิงของคนไทยทั้งแผ่นดินนะคะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อท่านเสด็จล่วงลับสู่สวรรคไรแล้วเราก็ต้องรำลึกถึงพระกรณียกิจถึงพระองค์ท่านอยู่สม่ำเสมอไม่เสื่อมคลายนะคะสมเด็จเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานั้นทรงปฏิบัติภารกิจกรณียกิจในด้านต่างๆทั้งเครื่องของสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้านกฎหมายทรงมีความเชี่ยวชาญตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จแทนพระองค์อยู่สม่ำเสมอเมื่อครั้งทรงอยู่ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ทรงเป็นผู้เชิญธรรมจักรตาสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยและทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาส่วนอีกบทบาทราชที่หนึ่งเป็นอาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พุทธศักราช2526พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยักษ์ดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จพระดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางนะคะณอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกรณียกิจที่เราประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่องโครงการกำลังใจที่มีให้กับผู้ติดคุกนะคะเพื่อจะให้ผู้ติดคุกมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นมีอาชีพหลังจากที่เดินออกจากคุกนะคะแล้วก็เรื่องของอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากส่งให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจกับผู้ประสบอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพ.ศ.2538และมีผู้ได้รับเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนองค์กรการกุศลและภาคราชการไม่สามารถช่วยเหลือได้ทั่วถึงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พระองค์ให้กำลังใจกับประชาชนไทยทั้งประเทศค่ะช่วงนี้ก็รับฟังบทเพลงไพเราะค่ะ

ก็ถึงจบกันไปกับหนึ่งบทเพลงนะคะปิดเทอมรอรักนะคะจากสายันสัญญานะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เต้วิรยุทธ์การบรรจงนะคะทำหน้าที่ควบคุมเสียงเปิดเพลงไพเราะให้กับคุณผู้ฟังนะคะก็ขออนุญาตทบทวนนะคะว่าถ้าเราต้องการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับผู้พิการนะคะทำให้สติปัญญาของน้องดีขึ้นทำให้ไม่ขัดสนเรื่องการดำรงชีวิตอยู่ก็ทำบุญผ่านทางออนไลน์นะคะโมบายแบงกิ้งธนาคารกสิกรไทยสาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเลขที่บัญชี126-1-62408-3 นะคะก็จะเป็นมูลนิธิที่ทำให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสดีๆจากคนที่มีความใจบุญค่ะก็อยากจะให้การพัฒนาต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะมีความบกพร่องทางการได้ยินการบกพร่องทางการเห็นหรือการบกพร่องทางการเคลื่อนไหวก็มันเป็นอุปสรรคสำหรับร่างกายของคนเราแต่ก็ไม่หยุดการเรียนรู้เพราะว่าทุกๆท่านก็สามารถเรียนรู้กับโลกใบนี้กับลมหายใจที่มีอยู่ทุกท่านเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติทาง Facebook นะคะแล้วก็FM 101.75 MHz ขอบคุณพี่เต้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณตัวเองด้วยที่นำเรื่องเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหรือว่าเป็นผู้พิการได้รับสิ่งดีวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต

0: มิถุนา69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเราไปใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบเต้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

0: จไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมย้ำ5ข้อห้ามหากฝ่าฝืนเสี่ยงมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
1: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกจิตรรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจมีโทษทั้งจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพร้อมเน้นย้ำ5ข้อห้ามสำคัญได้แก่ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามฉีกหรือทำลายบัตรเลือกตั้งและห้ามจำหน่ายหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันที่27มิถุนายนถึงเวลา 18:00 นของวันที่28มิถุนายนผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายแตกต่างกันไปตั้งแต่โทษปรับจนถึงโทษจำคุกและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาความสุจริตและความสงบเรียบร้อยของการเลือกตั้งหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลณภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
0: กองทัพบกโต้แย้งแถลงการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาพร้อมยืนยันการปฏิบัติของฝ่ายไทยอยู่ภายในอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยตามที่กล่าวอ้าง
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรานอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GDC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ทางการอิรักยืนยันยังไม่มีแผนจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงน้ำมันของอิรักเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตามที่สื่อท้องถิ่นของอิรักรายงานว่ารัฐบาลอิรักกำลังพิจารณาจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกหากโควต้าการผลิตน้ำมันของอิรักไม่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยกระทรวงน้ำมันของอิรักได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทบทวนโควต้าการผลิตน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิกซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของอิรักทั้งนี้เศรษฐกิจของอิรักพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันดิบเป็นหลักโดยรายได้จากน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ90ของรายได้ทั้งหมดของประเทศน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1 + 1 เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2 + 2 เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุณประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุณประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ
4: ่อไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะรู้ว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด115

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปลอกแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต

0: สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังนำคณะทีมไทยแลนด์เดินทางเยือนกรุงบราเซลราชอาณาจักรเบลเยียมเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยตั้งเป้าว่าจะต้องเร่งสรุปการเจรจา FTA ไทย EU โดยเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยปัจจุบัน EU เป็นคู่ค้าอันดับ4ของไทยมีมูลค่าการค้ารวม 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าหากการเจรจาบรรลุผลจะช่วยเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ EU ในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชี้แจงแนวทางจัดเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ให้ครบถ้วนเพื่อลดภาระประชาชน
5: นายพูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ชี้แจงถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะว่าปัจจุบันการยกเว้นเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ10ของปริมาณการใช้ในพื้นที่นั้นเป็นไปตามนโยบายและมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยกกพ.มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาได้เร่งรัดให้ทั้งสองการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งมิเตอร์วัดไฟสาธารณะให้ครบถ้วนตั้งแต่ปี2566เพื่อให้สามารถจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างโปร่งใสโดยกฟน.มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ขณะที่กฟผ.อยู่ระหว่างทยอยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: จังหวัดสงขลาเปิดงานจ็อบแฟร์2026แอดสงขลาเชื่อมโอกาสการมีงานทำเปิดตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราพร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพครบวงจร
6: สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เปิดงานจ็อบแฟร์2026แอดสงขลาประจำปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หางานได้พบกับนายจ้างโดยตรงพร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำนายสันตินันตสุวรรณรองปลัดกระทรวงแรงงานประธานในพิธีกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการมีงานทำและการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องด้วยงานจ็อบแฟร์เป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้หางานลดช่องว่างของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจ ดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวง

กรกฎาคมนี้เตรียมเดินทางสู่ดินแดนแห่งแสงค่ำและศรัทธาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569เริ่มต้นความประทับใจ13ฮอด27กรกฎาคมมาห่วมเยือนชุมชนเบิ่งวิถีเฮ็ดเทียนตามวัดต่างๆทั่วเมืองอุบลจากนั้น27กรกฎาคมฮอด1สิงหาคมก่อกับถนนสายเทียนสายธรรมนิทรรศการการสาธิตและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านลูกสานหลักเมืองและห้ามพลาดให้ไหล28กรกฎาคมตั้งแต่6โมงแรงมาห่วมขึ้นร่วมเทียนพรรษายุทธงศรีเมืองต่อเนื่องความอลังการ29และก็30กรกฎาคมตะการตากับขบวนแห่เทียนพรรษาสุดยิ่งใหญ่ทั้งตอนกลางเว้น 8:00 น.และตอนกลางคืน 20:00 น.ปิดท้ายปลายเดือน31กรกฎาคมฮอด1สิงหาคมกับวันไหลเทียนพรรษาเบิ่งต้นเทียนพรรษาอยู่ธงสีเมืองและก็ขบวนแห่รอบย่านเมืองเก่าส่วนไผมาบ่ทันแวะมาได้ยาวๆ3ฮอด17สิงหาคมกับกิจกรรมเทียนอุบลเบิ่งได้ตลอดเดือนอยู่วัดพระธาตุหนองบัวกรกฎาคมนี้มาหลอมร่วมสายใหญ่แห่งศรัทธานำกันอยู่ที่อุบลราชธานี

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังนะครับเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะครับประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับก็เวลา 16:10 นเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงช่วง 17:00 นนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวทอุบลราชธานีนะครับเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะครับโดยวิชิตศักดิ์โสมเกตลินนะครับสวทอุบลราชธานีนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็แนะนำช่องทางในการติดตามรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะครับที่เพจ Facebook นะครับเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะครับแล้วก็ทางวิทยุนะครับกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับทั้ง9จังหวัดนะครับอีสานใต้ขอเริ่มต้นนะครับในการทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับพระสำเนียงในวัดสการนะครับพระสำเนียงชัยชุมหมายสุขนะครับคุณอเนกพิกไทยนะครับสวัสดีนะครับคุณคงสืบชาตินะครับสวัสดีค่ะยามเย็นนะครับคุณลำดวนอุตตาปานะครับสวัสดียามบ่ายสวัสดีเช่นกันนะครับคุณบรรเทาสำราญใจนะครับสวัสดียามเย็นเมืองบุรีรัมย์นะครับมีทั้งแดดทั้งลมอันนี้สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับอัปเดตสถานการณ์เนาะว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ขอเพลงเข้ามาแล้วด้วยนะครับสาวแวงของร็อกออนซอนจ้าอันนี้เดี๋ยวให้พี่ช่างเทคนิคนะครับได้เตรียมเพลงไว้ให้นะครับคุณอัชราปิ่นทองสวัสดีนะครับแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับมาดูนะครับว่าวันนี้มีเรื่องอะไรนะครับเราน่าสนใจที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังบ้าง นะครับเริ่มต้นด้วยข่าวรัฐบาลนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องนี้นะครับวันสุนทรภู่นะครับมีในเรื่องประเด็นที่อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจนะครับของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับที่สานต่อไทยช่วยไทยเฟส2นะครับซึ่งจะมีแบบสุกเว้นสุกนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันด้วยว่าเป็นยังไงนะครับและในเรื่องของครม.นะครับไฟเขียวอันนี้เสนอเกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุทยานธรณีอุบลราชธานีขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกกับยูเนสโกนะครับส่วนในพื้นที่นะครับก็เป็นข่าวจากภาคอีสานใต้นะครับงานประเพณีแห่เทียนพรรษานะครับในเดือนกรกฎาคมเนาะในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ในเรื่องของจังหวัดสุรินทร์นะครับชวนอุดหนุนกุ้งไทยช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับเทคนิคบริลัมจากกิจกรรมนะครับอาชีวะอาสาพี่น้องแล้วก็ในพื้นที่อำนาจเจริญนะครับขับเคลื่อนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมนี่ก็เป็นข่าวสารที่จะมาอัปเดตกันให้วันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับข่าวแรกนะครับที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเป็นเกล็ดเนาะวันนี้นะครับวันที่26มิถุนายนของทุกปีนะครับเป็นวันสำคัญที่คนไทยร่วมกันรำลึกถึงสุนทรภู่นะครับกวีเอกผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าของไทยโดยในปี69นี้นะครับวันสุนทรภู่ตรงกับวันศุกร์ที่26มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้นะครับด้านภาษาไทยวรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยสืบต่อไปนะครับซึ่งนะครับประวัติของสุนทรภู่นะครับกำหนดนะครับขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนะครับของพระสุนทรวัวหารหรือผู้นะครับที่รู้จักกันในนามสุนทรผู้เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2329ในสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับด้วยผลงานด้านวรรณกรรมนะครับที่โดดเด่นและก็ทรงอิทธิพลต่อสังคมไทยสุนทรผู้นะครับจึงได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของชาติและในปี2529นะครับองค์การยูเนสโกก็ยังได้ประกาศยกย่องนะครับให้สุนทรผู้เป็นบุคคลสำคัญนะครับของโลกด้านวรรณกรรมเนื่องในวาระครบ200ปีชาตการของท่านอีกด้วยอันนี้เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับที่มาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับขอเริ่มต้นนะครับที่ข่าวสารที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของไทยช่วยไทยเฟส2นะครับโดยทางมหาดไทยนะครับสานต่อโครงการนี้และพาณิชย์นะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดตัวไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะครับลดรายจ่ายสร้างอาชีพ

ช้จ่ายนะครับในครัวเรือนแล้วก็เป็นการเพิ่มนะครับการเข้าถึงสินค้าที่เรียกว่ามีความจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างทั่วถึงพร้อมกันนะครับก็ยังได้มีการดำเนินงานนะครับต่อเนื่องในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนของปี69นี้นะครับโดยนะครับจะจัดขึ้นในทุกวันศุกร์แล้วก็เว้นวันศุกร์รวมจำนวน7ครั้งนะครับขณะเดียวกันนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ต่อยอดนโยบายนะครับไทยช่วยไทยผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพนะครับแล้วก็รายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงนี้นะครับก็จะได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนะครับสามารถเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพพร้อมนะครับได้รับการสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นนะครับที่ 50% ของมูลค่าแพ็คเกจสูงสุด 10,000 บาทเลยทีเดียวนะครับต่อรายสำหรับแพ็คเกจแฟรนไชส์นะครับที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทรวมถึงสิทธิประโยชน์นะครับด้านสินเชื่อการค้ำประกันทางการเงินนะครับระบบการชำระเงินและพื้นที่จำหน่ายสินค้าใน Lotus และ Macro ทั่วประเทศฟรี6เดือนนะครับทั้งนี้นะครับทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ยังนะครับจะได้แถลงข่าวโครงการนะครับในวันที่15กรกฎาคม2569นะครับโดยโครงการดังกล่าวนี้นะครับที่เราพูดถึงกันอยู่จะเน้นนะครับในการมุ่งสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจลดอุปสรรคในการเริ่มต้นอาชีพเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมนะครับให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยนะครับสามารถขยายเครือข่ายของธุรกิจนะครับผ่านผู้ลงทุนที่มีคุณภาพนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้และการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับในระดับชุมชนทั่วประเทศมาต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับแบบรวบรัดนะครับโดยข่าวต่อไปนะครับทางครม.นะครับก็ได้ไฟเขียวนะครับเสนอให้อุทยานธรณีอุบลราชธานีนะครับขึ้นทะเบียนอุทยานธรณีโลกยูเนสโกโดยทางคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าครม.ได้เห็นชอบเสนอนะครับให้ทางอุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับเสนอเพื่อยกระดับนะครับแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่การยอมรับในระดับสากลพร้อมสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับของชุมชนโดยปัจจุบันนะครับทั่วโลกนี้มีอุทยานธรณีโลกนะครับของยูเนสโกอยู่229แห่งใน50ประเทศขณะที่ประเทศไทยนะครับได้รับการรับรองแล้ว2แห่งได้แก่นะครับอุทยานธรณีโลกสตูลและอุทยานธรณีโลกโคราชนะครับส่วนอุทยานธรณีขอนแก่นอยู่ระหว่างการพิจารณาของยูเนสโกสำหรับอุทยานธรณีอุบลราชธานีนะครับได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดนะครับ4อำเภอนั่นก็คืออำเภอโพไซสีเมืองใหม่โขงเจียมแล้วก็สิรินธรนะครับและมีความโดดเด่นนะครับทางธรณีวิทยาเช่นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับ 3,000 โบกเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์สำคัญนะครับที่มีการค้นพบซากไดโนเสาร์และมีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังยุคนะครับครีเทเชียสจำนวนมากรวมถึงนะครับก็ยังมีคุณค่าด้านการโบราณคดีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้นะครับประเทศไทยก็ต้องขอนะครับเรียกว่าแสดงความจำนงต่อยูเนสโกนะครับภายในวันที่1กรกฎาคม69นี้นะครับแล้วก็จะยื่นเอกสารสมัครอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน69ปีนี้นะครับก่อนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วก็ตรวจประเมินนะครับพื้นที่โดยผู้เชี่ยวชาญนะครับของทางยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกนะครับไปฟังเพลงนะครับจากคุณบรรเทาสำราญใจเนาะที่ขอมานะครับเพลงสาวแวงของร็อกออนซอนนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามดูนะครับว่าพี่ช่างจะจัดรายการเพลงไหนให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพักเบรกกันนะครับติดตามผลงานเพลงเนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะครับในช่วงของข่าวจังหวัดอีสานใต้นะครับ

16:23 นะครับผมก็ขอต้อนรับนะครับกับในช่วงที่2ของรายการเช็คอินทีนอีสานใต้นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามนะครับข่าวในพื้นที่จังหวัดอีสานใต้นะครับและแน่นอนนะครับว่าเรื่องแรกที่อยากจะนำเสนอเนาะก็คือพูดถึงในเรื่องของประเพณีนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมในช่วงปลายเดือนช่วงประเพณีเข้าพรรษานี้นะครับโดยขอเชิญชวนนะครับเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569นะครับจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนนะครับร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองแห่งเทียนนะครับชมความงดงามของต้นเทียนพรรษาศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่ทรงคุณค่าและก็กิจกรรมนะครับมากมายตลอดเทศกาลเลยนะครับโดยกิจกรรมภายในงานนะครับเริ่มต้นนะครับในตั้งแต่ช่วงวันที่13-27 กรกฎาคมปี 69นี้นะครับเยือนชุมชนชมวิถีทำเทียนชมการจัดทำต้นเทียนนะครับ9วัดได้แก่วัดสุปัตนารามวรวิหารวัดผาสุการามนะครับวัดใต้ท่าวัดพลแพนวัดบูรพาวัดศรีประดูวัดมหาวนารามหรือว่าวัดป่าใหญ่นะครับวัดแจ้งและวัดพระธาตุหนองบัวนะครับทั้ง9วัดนี้สามารถไปติดตามนะครับเยือนชุมชนชมวิถีทำเทียนได้นะครับผมในส่วนวันที่27 กรกฎาคมนะครับถึง1 สิงหาคมนะครับเป็นถนนสายเทียนสายธรรมนะครับนิทรรศการและการสาธิตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านบริเวณศาลหลักเมืองอุบลราชธานีนะครับและ28 กรกฎาคมนะครับคืนสำคัญคืนรวมเทียนนะครับที่ต้นเทียนทุกต้นนะครับจะมารวมที่บริเวณทุ่งศรีเมืองเวลา18 นาฬิกาและนะครับไฮไลท์งานสำคัญก็คือ29 และก็ 30 กรกฎาคม 69นี้นะครับขบวนแห่เทียนพรรษานะครับภาคกลางวันเวลา8:30 นะครับโดยนะครับภาคกลางคืนเริ่มนะครับเวลา19 นาฬิกาหรือประมาณ1:00 นนั่นเองนะครับและนะครับยังชมได้กันต่อยาวๆนะครับผมในช่วงวันไหลแห่งเทียนพรรษานะครับ31 กรกฎาคมถึง 1 สิงหาคมนะครับวันไหลแห่เทียนพรรษาชมต้นเทียนนะครับที่จัดแสดงที่บริเวณทุ่งศรีเมืองแห่งนะครับเป็นการแห่เทียนพรรษาและก็เป็นกรณีนะครับที่เป็นเรื่องของการแห่เทียนพรรษาบริเวณย่านเมืองเก่านะครับของจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ก็น่าติดตามชมเช่นเดียวกันนะครับและนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนนะครับตั้งแต่วันที่3-17 สิงหาคมนะครับที่วัดพระธาตุหนองบัวนะครับก็จะมีเทียนหลายส่วนเนาะที่ได้รางวัลนะครับก็จะไปจัดแสดงที่วัดพระธาตุหนองบัวนะครับอันนี้ใครที่มาไม่ทันเดือนกรกฎาคมนะครับช่วง3 สิงหาไปจนถึง17 สิงหาคมเนี่ยก็สามารถดูได้กันตลอดนะครับยาวๆต่อไปนะครับอัปเดตในเรื่องของจังหวัดสุรินทร์นะครับชวนอุดหนุนกุ้งไทยช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์นะครับได้ขอเชิญอุดหนุนนะครับกุ้งขาวแวนนาไมซ์นะครับคุณภาพดีราคาพิเศษกุ้งขาวแวนนาไมซ์นะครับขนาด 41-43 ตัวนะครับต่อกิโลกรัมเลยนะครับราคาพิเศษบรรจุถุงตะข่าย1 กิโลกรัมเพียงนะครับ189 บาทคือต้องบอกนะครับว่าราคาปกติอยู่ที่247 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับถ้าซื้อยกกล่องนะครับก็ได้ลดอีกนะครับก็เพียง 1,790 บาทนะครับกำหนดการจำหน่ายนะครับในระหว่างวันที่2-3 กรกฎาคมนะครับวันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคมจำหน่ายนะครับที่บริเวณหน้าห้างแมคโครสุรินทร์วันที่3 กรกฎาคมนะครับจำหน่ายนะครับที่บริเวณหน้าห้างแมคโครสุรินทร์และช่วงเช้านะครับบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับก็จะมีที่บริเวณนะครับตลาดบ้านทำนบโดยสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์อันนี้ก็น่าสนใจนะครับใครที่ชอบทานกุ้งนะอันนี้มีตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจซื้อเยอะก็ได้ราคาถูกไปอีกนะครับต่อไปนะครับเป็นข่าวจากทางบุรีรัมย์นะครับมหาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์นะครับจัดกิจกรรมอาชีวะนะครับพี่ช่วยน้องซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนบ้านห้วยมะม่วงบ้านห้วยมะไฟนะครับโดยการลงพื้นที่นะครับก็เป็นการลงพื้นที่เชิงรุกในครั้งนี้นะครับเป็นการเป็นทีมการนำนักศึกษานะครับแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เข้าสนับสนุนและให้บริการตรวจสอบสภาพคอมพิวเตอร์นะครับดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดรวมถึงนะครับการปรับปรุงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียนของโรงเรียนเป้าหมายนะครับและก็ยังได้นะครับจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีควบคู่ไปกับเกมสันทนาการเพื่อมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับขอขอบคุณนะครับที่ให้การติดตามนะครับรายการเช็คอินทีนอีสานใต้โดยสวทอุบลราชธานีนะครับสวทสองเป็นแม่ข่ายในวันนี้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นรายการนะครับใต้ร่มพระบารมีแล้วก็จะเจอกันอีกครั้งนะครับในวันจันทร์ที่29 มิถุนายนนะครับโดยสวทศรีสะเกษนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับที่ให้การรับชมรับฟังติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะพบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ทำหน้าที่ผลิตรายการค่ะพบกับคุณผู้ฟังในวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26เดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2569ซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 นไปจนถึงเวลา 17:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะนำเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาบอกเล่าผ่านรายการค่ะและในวันนี้สวท.ศรีสะเกษขอน้อมนำเรื่องราวพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามกันค่ะพบกันค่ะในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

วันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพ.ศ. 2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จจากพระตำหนักที่ประทับแรมค่ายทหารกองพลที่6เพื่อไปประทับรถไฟพระที่นั่งขบวนพิเศษณสถานีรถไฟอุบลราชธานีบริเวณสถานีรถไฟอุบลราชธานีมีกองเกียรติยศทหารตำรวจลูกเสือและมีข้าราชการพ่อค้านักเรียนและประชาชนมาส่งเสด็จอย่างเนืองแน่นขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟอุบลราชธานีเวลา 9 นาฬิกาท่ามกลางเสียงชัยโยและเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญ

นาทีเพื่อให้ราษฎรที่มาคอยรับเสด็จบริเวณสถานีรถไฟได้มีโอกาสชมพระบารมีพญารามราชภักดีปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดศรีสะเกษขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟศรีสะเกษเวลา 10:33 นาทีบริเวณสถานีรถไฟมีกองเกียรติยศและวงดุริยางตำรวจลูกเสือและมีราษฎรนักเรียนมารอเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จลงจากรถไฟพระที่นั่งภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษทูลเกล้าถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษหรือโรงเรียนสตรีสิริเกตในปัจจุบันเพื่อทอดพระเนตรหอประชุมของโรงเรียนซึ่งพระองค์ได้มอบภาพยนตร์ส่วนพระองค์เพื่อหาทุนในการก่อสร้างและทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบอีกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงประทับบนพระราชอาสน์ในหอประชุมคู่ใหญ่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดทูลเกล้าถวายของและรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกจากนั้นทั้งสองพระองค์จึงได้เสด็จไปยังบริเวณสารกลางจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีราษฎรรอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นทรงประทับบนพระราชอาสน์ณมุกสารกลางจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายกิตติยทการีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้น

ดำรัสความว่าได้ทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในจังหวัดศรีสะเกษว่าได้รับอุปสรรคนานาประการในการทำมาหากินรู้สึกเป็นห่วงและขอให้ทุกคนมีความมานะบากบั่นในการเลี้ยงชีพและจะได้ขอให้รัฐบาลเพิ่มความช่วยเหลือให้มากขึ้นและประทานพรว่าต่อแต่นี้ไปขอให้ความแล้งแค้นจงสูญสลาย

จากนั้นจึงได้ลงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมีราษฎรจำนวนมากทูลกล้าถวายผ้าไหมผ้าสิ้นผ้าสโลงผ้าขาวม้าและผ้าสบายนอกจากนี้ยังมีสิ่งของอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากแล้วทั้งสองพระองค์ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังสถานีรถไฟเพื่อประทับรถไฟพระที่นั่งไปยังจังหวัดสุรินทร์ในเวลา 12:20 น.ขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงทรงแย้มพระสวนที่พระเกวรถไฟพระที่นั่งทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทรงโบกพระหัตถ์แก่ราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากรถไฟพระที่นั่งหยุดที่สถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย3 นาทีเพื่อให้บรรดาข้าราชการประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบริเวณสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษได้ชมพระบารมีจากนั้นขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนผ่านลำห้วยทับทันเข้าสู่เขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการเสด็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติในจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่19 พฤศจิกายนพ.ศ. 2498

0: ู้ฟังกำลังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวท.ศรีสะเกษค่ะการเสด็จเยือนในแต่ละครั้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างความปลื้มปิติให้กับประสบนิกรที่รอรับเสด็จพระองค์ท่านค่ะและในวันนี้เรามีความรู้สึกของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านผ่านมาแล้วกว่า70ปีค่ะก็ยังคงตรึงตาอยู่ในหัวใจจวบจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ค่ะยังได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมายึดถือมาปฏิบัติจวบจนทุกวันนี้ค่ะติดตามกันได้ค่ะในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: เมื่อปีพุทธศักราช2498ผมจำได้ว่าคุณแม่บอกว่าจะพามาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงในความรู้สึกดีอกดีใจมากเลยเพราะว่าประการแรกนั้นจะได้มาเที่ยวเมืองศรีสะเกษแล้วก็แต่ความเข้าใจนั้นไม่ปรากฏว่าจำไม่ทราบว่าท่านคือใครหรอกแต่ว่าท่านบอกแม่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินแต่ถ้าจะมาต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะต้องตื่นประมาณตีสองซึ่งบ้านเราก็จะเรียกว่าไก่ขันกกขันครั้งแรกนะครับประมาณตีสองเพราะรถจะมารับประมาณตีสี่หรือไก่ขันกลางนะครับแต่ด้วยความรู้สึกของเราแล้วนั่นก็นอนไม่หลับนะครับก็ตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนนั่นแหละเพราะว่าคุณแม่นั้นจะตื่นนึ่งข้าวตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเราก็ตื่นด้วยพอถึงเวลานะครับรถมารับก็ดีใจนะครับปรากฏว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขึ้นรถนะครับขั้นได้ขี่รถยนต์นะครับแต่การเดินทางคมนาคมจากบ้านพลยางนะครับแต่ก่อนนั้นบ้านพลยางเนี่ยอยู่ตำบลหมู่สูงอำเภอเมืองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่เป็นอำเภอวังหินนะครับการเดินทางนั้นประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับเพราะทางนั้นก็คดเคี้ยวไปนะครับไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้เราจะนั่งรถไปถึง15นาทีก็ถึงแล้วพอมาถึงเมืองศรีสะเกษนะครับรถก็จะจอดที่ทางโรงพยาบาลศรีสะเกษนะครับให้เราเดินไปคนไม่รู้คนมาจากไหนรู้สึกในความรู้สึกส่วนตัวนะคนเยอะมากเลยนะครับพี่น้องก็มาต่างก็ตั้งใจแน่วแน่นะครับว่าจะมาเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินพอถึงเวลาถ้าผมจำไม่ผิดเวลาประมาณ4โมงเช้านะครับท่านก็เสด็จลงมานะครับลงมาจากศาลากลางก็แต่เติมนั้นคนทุกคนก็จะนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพอพระองค์ท่านเสด็จลงมานี่ทุกคนก็จะลุกยืนขึ้นนะครับในความรู้สึกส่วนตนนั้นนะครับก็ไม่เห็นนะครับก็ได้ขึ้นนั่งคอคุณลุงท่านหนึ่งนะครับให้นั่งคอท่านยืนขึ้นนะครับแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับไม่เห็นตรงที่ท่านมารับช้างซึ่งมีผู้ถวายร้านผมจำได้ว่าร้านห่วงหงสมบัตินะครับนำช้างมาถวายนะครับแล้วก็เห็นไม่นานนะครับประมาณสัก 3-4 นาทีนะครับท่านก็จะเยี่ยมไปเรื่อยๆก็ไกลไปเรื่อยๆนะครับแล้วท่านก็จะเสด็จขึ้นไปที่ศาลากลางอีกคุณพ่อคุณแม่ก็จะพามารอส่งเสด็จที่โรงเรียนการช่างในสมัยก่อนปัจจุบันนี้ก็คือหน้าโรงพยาบาลที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับแต่ก่อนนั้นเป็นโรงเรียนการช่างรุ่นหลังมานี้ก็คงจะไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนการช่างมันอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงนั้นแหละครับตรงที่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับมันเป็นถนนแบ่งเส้นกลางระหว่างโรงพยาบาลเก่ากับ โรงพยาบาลใหม่ที่สร้างอยู่เป็นหอพักของแพทย์นะครับก็ยืนอยู่ตรงนั้นรอจนท่านจะเสด็จกลับนะครับจะเสด็จไปที่อุทุมพรพิสัยผ่านไปที่อุทุมพรพิสัยพอรถขบวนผ่านมานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาพนมมือไหว้ตั้งแต่หัวรถจักรนะครับท่านขบวนรถไฟก็จะไปช้าๆนะครับขับเคลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงสุดขบวนสุดท้ายนะครับทุกคนที่อยู่ในขบวนรถนั้นนะครับก็โบกมือทั้งหมดนะครับพวกเราก็พนมมือนะครับถ้าถามว่าเห็นไหมเขาก็จะตอบว่าไม่เห็นแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาความนับถือนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้พนมมือไหว้เราก็พนมมือไหว้ตั้งแต่หัวจดท้ายขบวนรถนะครับถ้าถามว่าเห็นไหมเขาก็จะตอบว่าไม่เห็นแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาความนับถือนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้พนมมือไหว้เราก็พนมมือไหว้ตั้งแต่หัวจดท้ายขบวนรถนะครับทีนี้ในความรู้สึกส่วนตนนะครับก็เห็นว่าพระองค์ท่านเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในความรู้สึกของเรานะครับนั่นคือสิ่งที่ได้จากการเข้าเฝ้าในครั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นมานะครับก็ไม่ได้ผ่านไปผ่านมานะครับแต่สิ่งที่ได้นำพระราชดำรัสมาใช้กับชีวิตประจำวันที่ท่านพูดที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าในตรงนี้แหละครับท่านหลายท่านอาจจะ

0: ถามว่าทำไมผมเองแม้แต่เกษียณอายุราชการแล้วก็ยังไปปลูกป่าอยู่ไปทุกปีปีละหลายป่านะครับปีนี้ก็ปลูกมาแล้ว2ป่าแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยจะให้ได้สัก5ป่านะครับนั่นคือความสำนึกนะครับที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับปีนี้ผม78ปีก็เข้าเฝ้าท่านครั้งแรกนั้นปีอายุ7ขวบนานพอสมควรครับขอบคุณมากครับ
1: และเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานติดตามกันได้ค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ทุกครั้งที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมราษฎรพระองค์ท่านก็ได้ทรงติดตามงานเกี่ยวกับโครงการของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านแสดงความห่วงใยต่อเกษตรกรจะทรงซักถามถึงพี่น้องเกษตรกรอยู่ตลอดเวลาว่ามีการมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ของพระองค์ท่านมากน้อยเพียงใดพระองค์ท่านทรงติดตามเสมอและก็ทรงแสดงความห่วงใยนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรนี่เข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็นำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้วก็ความรู้ต่างๆไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างรายได้กันขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ศูนย์แห่งนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษตรกรเข้าไปสามารถที่จะไปรับบริการไม่ว่าจะด้านพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับด้านประมงนะครับด้านพัฒนาที่ดินต่างๆด้านป่าไม้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากแล้วก็ขยายผลไปสู่เกษตรกรตามต่างจังหวัดต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติหลังจากที่ดำเนินการในเรื่องของการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในศูนย์หลังนั้นแล้วก็แล้วแต่ที่เกษตรกรแต่ละรายจะสนใจในเรื่องของกิจกรรมใดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของป่าไม้ก็ไปในด้านของป่าไม้ด้านกิจกรรมของด้านพัฒนาการพัฒนาที่ดินก็ไปด้านพัฒนาที่ดินบริการทางวิชาการเกษตรด้านพืชด้านสัตว์ก็ไปทางด้านปศุสัตว์และบริทางกรมวิชาการเกษตรด้านประมงของกรมประมงเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็สามารถที่จะศูนย์เองนะครับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเองก็นะครับสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆให้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับแต่ละกิจกรรมนั้นไปติดตามและประเมินผลอยู่ตลอดเวลาซึ่งในตั้งแต่พระองค์ท่านนะครับได้ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนะครับที่อำเภอภูสิงห์ก็นะครับจากพื้นที่ที่เกิดความแร้นแค้นนะครับเกษตรกรไม่มีรายได้ก็สามารถที่จะเพิ่มพูนนะครับความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอาชีพที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำสวนยางการทำไม้ผลหรือการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การทำนาข้าวซึ่งก็นะครับสร้างความปราบปลื้มใจนะครับที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เอาใจใส่นะครับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดีและนับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จจนกระทั่งจบครั้งสุดท้าย30ปีที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พิจารณาให้ทรงจัดตั้งขึ้นมาก็สามารถที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของด้านการเกษตรในเรื่องของการประกอบอาชีพในครอบครัวนับตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้มีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเป็ดเสร็จขึ้นที่ศูนย์ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษก็ได้มีราษฎรนะครับพอไปศึกษาและฝึกอบรมดูงานและรับบริการทางด้านวิชาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และเวชภัณฑ์ในเรื่องของการทำการเกษตรแล้วก็มีการฝึกอบรมตามกิจกรรมต่างๆโดยในที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เนื่องมาจากพระราชดำรินั้นมีหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรเข้าไปร่วมดำเนินการทั้งหมดอยู่9หน่วยงานด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเลือกในเรื่องของความสนใจด้านต่างๆเข้าไปรับบริการซึ่ง

กรณีเขาเรียกว่าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จขึ้นนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการ เลี้ยงปลาก็สามารถไปที่กิจกรรมด้านการประมงนะครับเขาก็จะมีการปลูกอบรมให้พร้อมกับมอบปัจจัยการผลิตนะครับให้ไปเลี้ยงนะครับที่บ่อสระของตนเองที่ทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของสัตว์ปีกนะครับในเรื่องของสัตว์สวนครัวต่างๆนะครับก็มีกิจกรรมในด้านของปศุสัตว์ดำเนินการหลังจากฝึกอบรมเสร็จก็มีการแจกเวชภัณฑ์รวมทั้งพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พวกเป็ดไก่เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านการพวกพัฒนาด้านการไม้ผลนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการไม้ผลต่างๆก็สามารถที่จะไปกิจกรรมของบริการทางด้านวิชาการเกษตรที่นั่นได้คือทุกรายการทุกกิจกรรมจะมีให้พร้อมเบ็ดเสร็จนะครับที่นั่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปรับบริการได้ตลอด

รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569พบกับสวท.ลำปางค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเวลาเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับผมบุญมาศรีหมาดครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต

0: 8มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบคุณเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: แบงค์ขอบคุณมาเรามาใช้สิทธิ์พง
2: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
4: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้โดยตั้งคณะกรรมการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: จังหวัดกระบี่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นเบาะแสทุจริตสอบแข่งขันสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทันที
5: นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ดำรงธรรมรับแจ้งเบาะแสและรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนโดยประชาชนที่พบเห็นการทุจริตการสมัครสอบดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567รุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
3: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
6: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ด้วยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักงานระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับรอบที่2 17:07 น.วันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่26มิถุนายน2569เมื่อช่วงหลังจากที่เสร็จรายการตอน4โมงลงไปข้างล่างโอ้โหคนเยอะมากต้องบอกว่าโอ้โหเยอะจริงๆครับแม้ว่าสายฝนจะตกลงมานะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ก็เรียกว่าคนก็ยังทยอยเดินทางมาวันนี้ครับอัปเดตกันสดๆเลยเดี๋ยวประมาณสัก6โมงอีกประมาณสัก1ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของถนนดนตรี78ปีหงาคาราวานครับต้องขอบพระคุณแทนเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่สวท.ด้วยนะครับทุกคนก็เรียกว่าโอ้โหมีความสุขมากๆเลยที่ได้เดินทางมาร่วมรับชมถนนดนตรีนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ยังมี AM 819 KHz AM 891 KHz รวมถึง AM 1467 KHz และวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook ก็เช่นเดียวกันนะครับทักทายกันหลายๆท่านเลยนะครับคุณดาวขุนอินมาแล้วคุณสมชายมารายงานตัวแล้วด้วยใครที่วันนี้นะครับยังไม่ได้รายงานตัวฟังอยู่ในชั่วโมงตอนบ่ายสามมาแล้วรอบหนึ่งก็เรียกว่าตอนนี้น่าจะเลิกงานแล้วล่ะหลายๆท่านเลยเพราะว่าช่วงบ่ายสามนี่มีพิมพ์มาหรือว่ามีส่ง SMS เข้ามาหรือว่าส่งข้อความเข้ามาบอกว่ากำลังทำงานอยู่งานค่อนข้างยุ่งนะครับแล้วก็ในช่วงปลายเดือนแบบนี้ต้องปิดตัวตัวเลขด้วยเข้าใจได้นะครับก็ให้มีความสุขกับวันหยุดแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์แล้วก็อาทิตย์เนี่ยก็จะได้หยุดจะได้พักผ่อนกันเชื่อว่าหลายท่านเลยดำเนินรายการวันนี้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งบอลสกันแก้วประจันครับเจอกัน 17:07 น.คุยข่าวกันครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันมีเรื่องอะไรบ้างก็มานั่งจัดรายการตรงนี้แล้วก็มาพูดคุยกันสวัสดีคุณมาริกาด้วยนะครับที่ฟังอยู่ห้าโมงเย็นครับจนถึง1ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีคอนเสิร์ตถนนดนตรี78ปีหงาคาราวานด้วยดังนั้นแล้วเมื่อกี้นี้ช่วงพักนะครับก็ลงไปทานข้าวทานขนม โอ้โหคนเยอะมากเลยที่สวท.ของเรานะครับขอบพระคุณแทนเจ้าหน้าที่สวท.ทุกท่านด้วยที่ได้รับกำลังใจนะครับจากแฟนๆรายการที่มากันจากทั่วทุกสารทิศบางคนนี่มาจากต่างจังหวัดก็มีนะครับเมื่อกี้นี้บอลได้มีโอกาสคุยบอลได้มีโอกาสถ่ายรูปนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทักทายกันก็บอกว่าติดตามฟังสวท.ตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่รายการแรกเรื่อยมาจนถึงค่ำเลยแล้วก็ไม่พลาดที่จะติดตามจับประเด็นเป็นข่าวด้วยช่างเทคนิคของเราวันนี้ครับอยู่ด้วยกันคุณสุวิทย์โสมนัสประสานงานครับที่หลังไมค์คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721ไลฟ์สตรีมมิ่งครับออกอากาศไปสดๆเลยวันนี้ดูแลด้วยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้ติดตามฟังรายการอยู่นะครับก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมนะครับในการพูดคุยทักทายหรือว่าอยากจะประสานเรื่องราวความเดือดร้อนต่างๆก็ส่งต่อส่งตรงมาได้เลยนะครับก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางนะครับอย่างเช่นพระรุ่งวันนี้รายงานตัวมาแล้วเร็วมากคุณพิสมัยยังไม่ได้รายงานตัวมาเลยคุณฝนนะครับมีคุณถวันด้วยเริ่มต้นเรื่องแรกเลยนำคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องสำคัญก่อนนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายแต่หลายคนก็กำลังติดตามกันอยู่แน่นอนครับวันนี้มีข่าวคราวของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับประกาศเดินหน้าปราบยาเสพติดอย่างเต็มกำลังชวนประชาชนด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนะครับ หลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำปลาใสนะครับเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกคุณผู้ฟังประจำปีนี้ครับ2569โดยท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าแม้คำว่ายาเสพติดจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อปัญหายาเสพติดเนี่ยเข้ามาอยู่ในครอบครัวย่อมสร้างความทุกข์สร้างความสูญเสียและก็เป็นเหตุสำคัญครับที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดในการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดและก็มุ่งมั่นครับร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับทั้งนี้ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันนี้คุณผู้ฟังครับ26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับโดยประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกก็ได้มีการประกาศเจตนารมณ์และก็ดำเนินการในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องมีทั้งหน่วยงานของภาครัฐมีทั้งภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนร่วมกันครับรณรงค์อย่างจริงจังท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำด้วยว่ารัฐบาลกำหนดให้นะครับจัดการกับปัญหายาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญและก็เป็นภารกิจเร่งด่วนในปีนี้ครับมีการเดินหน้านะครับปราบปรามกันมาตรการต่างๆอย่างเช่นการเดินหน้าในการสกัดกั้นเรื่องของยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จการเดินหน้าปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและรวมถึงการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการคุณผู้ฟังครับ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมกันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังคนไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพบเห็นนะครับความผิดปกติหรือสามารถที่จะแจ้งเบาะแสยาเสพติดในชุมชนได้เช่นเดียวกันแจ้งข้อมูลนะครับที่สายด่วนปปส1386คุณผู้ฟังนะครับแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีครับกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติงานด้านการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งขอบคุณประชาชนครับที่ร่วมกันเป็นพลังสำคัญเพื่อทำให้ประเทศไทยของเราปลอดภัยจากยาเสพติดนั่นเองนะครับ26มิถุนายนวันนี้ครับเป็นวันสำคัญอีก1วันคือวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็เดินหน้าปราบยาเสพติดแบบเต็มกำลังนะครับทุกภาคส่วนช่วยกันครับเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวความคิดคือรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็น1เรื่องสำคัญที่วันนี้ผมขออนุญาตนำมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์คุณแชมป์ครับวันนี้มีคุณฝนคุณสุนีนะครับทักทายมาคุณอเนกฝนตกไม่เอ่ยรายงานตัวมาด้วยนะว่าพื้นที่ของคุณผู้ฟังที่ดำเนินการฟังรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยมีฝนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้แจ้งไปว่าแถวๆสถานีของเราครับช่วง4โมงกว่าๆตกช่วงนี้ก็ยังคงตกอยู่นะครับแล้วก็หลายพื้นที่เลยตกค่อนข้างหนักแล้วก็มีลมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยในช่วงเวลาที่อากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงบ่ายเห็นไหมที่บอกก็คืออากาศร้อนบ่ายนี่ร้อนเลยทีเดียว

ดีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่แน่นแฟนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองครับเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาประจำปี2569แล้วก็เป็นโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาณโรงแรมริชคาร์ลตันนะครับที่วันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันนะครับโดยมีนายชอนโอรินีนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้การต้อนรับมาดูรายละเอียดภายในงานนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่นะครับจะได้ทราบรายละเอียดกันภายในงานในครั้งนี้เนี่ยมีผู้แทนทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนคณะทูตานุทูตมีผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนโดยในพิธีเปิดเริ่มงานนะครับก็เริ่มต้นด้วยการยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาก่อนรับฟังคำสวดมนต์อวยพรจากอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีภริยาและแขกผู้มีเกียรติร่วมเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสหรัฐอเมริกาพร้อมกับร่วมชมวิดิทัศน์เฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาก่อนที่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาจะกล่าวต้อนรับแล้วก็เปิดงานอย่างเป็นทางการโดยในโอกาสนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาได้ขึ้นเวทีนะครับร่วมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการสาธารณะระดับโลกเพื่อร่วมดื่มอวยพรแล้วก็แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาครับซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาแล้วก็เฉลิมฉลอง250ปีครับการประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกาท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพก็เป็นการสะท้อนนะครับถึงความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอเมริกาที่มีมาอย่างแน่นแฟ้นยาวนานนะครับหนึ่งข้อความจากป้าติ๋วด้วยทักทายมาบอกว่าติดตามทุกๆวันเลยนะครับจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารในรอบวันด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศในการฟังข่าวด้วยแล้วก็ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งต้องบอกว่าในทุกๆวันนะครับก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ที่เป็นประโยชน์นำมาฝากแล้วก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721วันนี้วันที่26มิถุนายนนอกจากว่าจะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกแน่นอนวันนี้เป็นวันสุนทรภู่ด้วยนะครับจากเพจของสวทก็ได้มีการลงเอาไว้นะครับนำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันสักนิดนึงวันสุนทรภู่หรือวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหารสุนทรภู่เจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังซึ่งในสมัยรัชกาลที่2สุนทรภู่ได้เข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์นะครับแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจนได้รับแต่งตั้งเป็นขุนสุนทรโวหารเป็นกวีที่ปรึกษาและคอยรับใช้ใกล้ชิดจนได้มีผลงานด้านบทกลอนครับที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินไทยเป็นจำนวนมากซึ่งประกอบไปด้วยนิราศเนี่ย9เรื่องนะครับมีนิทาน5เรื่องสุภาษิต3เรื่องมีบทละคร1เรื่องบทเสภา2เรื่องแล้วก็มีบทเหกล่อม4เรื่องนะครับจนกระทั่งในปีพ.ศ.2529เนื่องในโอกาสครบรอบ200ปีสุนทรภู่ครับ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลกเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีการประกาศนะครับมีมติประกาศให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีครับเป็นวันรำลึกถึงสุนทรภู่แล้วก็มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ขึ้นนะครับที่ตำบล
กล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองนั่น

0: เองนะครับ26มิถุนายนครับวันสุนทรภู่นะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับข้อความก็ยังคงทยอยส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวอีกหนึ่งงานครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้าดูแลเรื่องความปลอดภัยล่าสุดครับท่านก็ไปร่วมงานเป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยแล้วก็ชีอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ณฮ11ฮ12นะครับอาคาร Impact Exhibition Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีผู้บริหารภาครัฐและก็ภาคเอกชนมีนายจ้างลูกจ้างบุคลากรทางด้านความปลอดภัยแล้วก็มีนักเรียนนะฮะนักศึกษาประชาชนก็เข้าร่วมงานด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มีการแสดงความยินดีนะครับกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จครับด้านความปลอดภัยและก็ด้านชีวะอาชีวะอนามัยนะครับซึ่งสะท้อนถึงเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับความตั้งใจในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของไทยอย่างเป็นรูปธรรมการที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ครับทำให้นึกถึงย้อนตอนที่การทำงานในอดีตท่านนายกบอกในฐานะของวิศวกรด้านการก่อสร้างซึ่งเคยทำงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนท่านนายกเล่าให้ฟังด้วยนะครับบอกว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งความรู้นะครับอาศัยทั้งความชำนาญมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า30ปีครับท่านนายกเล่าประสบการณ์บอกว่าเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ฟังเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะท่านนายกบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานทุกประเภทนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกว่าจากประสบการณ์ในการทำงานในอดีตเนี่ยตระหนักว่าบริษัทชั้นนำทั่วโลกให้ความสำคัญกับอาชีวะอนามัยและก็เรื่องของความปลอดภัยอย่างยิ่งเลยทีเดียวโดยท่านเน้นย้ำด้วยว่าองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานเนี่ยนะจะสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวด้วยคุณผู้ฟังแม้ว่าการลงทุนด้านความปลอดภัย ท่านนายกบอกว่ามีต้นทุนสูงแต่สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยนั่นก็คือประสิทธิภาพในการทำงานคุณภาพชีวิตของแรงงานที่ดีขึ้นแล้วก็ความยั่งยืนขององค์กรด้วยแน่นอนเรามาทำงานใช่ไหมพอเราทำเสร็จในทุกๆวันเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ต้องกลับไปด้วยความปลอดภัยท่านนายกบอกแบบนี้นะครับแน่นอนว่าความปลอดภัยในที่ทำงานก็เป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับตลอดการดำรงตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านชีวะอนามัยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยอย่างเต็มที่เพราะท่านเชื่อว่ารากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศนั่นคือเรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยพร้อมชื่นชมการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยภายในงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการนี่นะครับสามารถยกระดับมาตรฐานและก็ความปลอดภัยของสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองโดยปิดท้ายครับท่านบอกว่า ประเทศไทยต้องสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดครับนั่นก็คือการรักษาชีวิตและก็ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานดังนั้นครับผู้ประกอบการไทยก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยขอให้ใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมงานครั้งนี้อย่างเต็มที่เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมเนี่ยไปพัฒนาองค์กรสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานแล้วก็เป็นกำลังสำคัญครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งงานสำคัญเลยคุณผู้ฟังนะครับที่ชูเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกเหนือจากประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงานแล้วนะครับความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นหัวใจในความสำคัญของการทำงานกับความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38นั่นเองนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอามาถึงหนึ่งเรื่องการบ้างนะครับแน่นอนเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเรื่องของการติดตามเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการใช่ไหมครับท้องถิ่นล่าสุดครับความคืบหน้าที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข่าวนี้อยู่ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติทำหนังสือถึงปปช.ครับขอตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นใหม่พร้อมพิจารณายกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์นะครับผู้สอบได้ด้วยความสุจริตก็ต้องเรียนตามตรงว่าคนที่เขาตั้งใจเนาะคนที่เขาอ่านหนังสือมาเป็นปีๆอ่ะเขาก็มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ก็เข้าใจเลยนะในขณะเดียวกันครับทางด้านของมีกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่ามีในโซเชียลมีเดียก็บางคนนะอ่านหนังสือมาเป็นปีๆบางคนเป็น2ปีอ่ะแล้วถูกก็แบบว่ามีการชะลอการรายงานตัวทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่านเปิดเผยครับบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยมีการหารือถึงเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการได้มีมติตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้เกิดความกระจ่างพร้อมตรวจสอบระเบียบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสอบนำไปสู่การทุจริตนะครับแล้วก็มีผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างก็ต้องประสานครับไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอกระดาษคำตอบทั้งหมดเนื่องจากปปช.ครับได้มีการอายัดกระดาษคำตอบตัวจริงไว้พร้อมเข้าตรวจโรงพิมพ์นี่นะครับแล้วก็ต้องรอความเห็นจากปปช.อีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของการตรวจข้อสอบใหม่ด้วยนะครับก็จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมที่อาจจะเปิดให้ภาคเอกชนเข้าสังเกตการด้วยนะครับเพื่อความโปร่งใสทั้งนี้ครับที่ประชุมไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้มีการชะลอการบรรจุแล้วก็แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้โดยเห็นว่าควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเนื่องจากว่าการสอบสวนเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จคุณผู้ฟังแล้วก็ยังไม่ได้มีการชี้ชัดว่าบุคคลใดเนี่ยทุจริตบ้างจึงต้องรักษาสิทธิ์นะครับของผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตอันนี้เข้าใจเลยเพราะบางคนเนี่ยนะเขาตั้งใจอ่านหนังสือไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความสู้มากๆเลยในการสอบครั้งนี้ด้วยความตั้งใจจริงๆขยันจริงๆอ่านหนังสือจริงๆแล้วก็ได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เข้าใจตรงนี้เลยตามที่มีข่าวเนี่ยมีประมาณสัก 3,000 ชื่อแต่ก็ได้มีการขึ้นบัญชีไว้เนี่ยหลายหมื่นคนจึงไม่ต้องการให้กระทบสิทธิ์นะครับของผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองแต่ในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้เนี่ยก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปนะครับหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีผู้ใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็สามารถดำเนินการได้ในภายหลังทั้งนี้ครับหากจะมีการยกเลิกคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ก็จะมอบให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ให้รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข่าวนี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในรอบสัปดาห์ที่ได้รับความสนใจนะครับจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการนะครับโดยเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามการผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันนี้ครับแน่นอนที่ได้ติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเรื่องราวของชาวไร่อ้อยที่วันนี้ก็มาที่กระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมครับหลายคนก็มีการรายงานมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเลยว่าอ่ะก็มีเรื่องของพี่น้องชาวไร่อ้อยนี่แหละมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมล่าสุดครับมาติดตามรายละเอียดกันสักนิดนึงจากเพจของ NBT Connect ครับก็ได้ลงเอาไว้นะครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายธเนศพลธนบุญยวัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการรับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทน4องค์กรชาวไร่อ้อยนำโดยสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่บริเวณถนนพระราม6 โดยนายวราวุฒิศิลปะอาชาครับท่านกล่าวว่าวันนี้เขาไม่ให้เข้าไปข้างในกระทรวงอุตสาหกรรมตนก็ต้องออกมาพบพี่น้องด้วยตนเองเราได้เจอกันก่อนเพราะว่าเข้าใจดีว่าถ้าไม่เดือดร้อนเนี่ยก็คงไม่ยอมอดทนมาอยู่ริมถนนก็ต้องขออภัยครับผู้ที่ใช้เส้นทางพระราม6ท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้กล่าวด้วยอาจจะมีเรื่องของการจราจรติดขัดสักนิดนึงนะครับท่านกล่าวต่อบอกว่าขอบคุณชาวไร่อ้อยที่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการไม่เผาอ้อยสดจนเหลือเพียงแค่ 3.8% ทำให้การประชุมในคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเงินค้างจ่ายปี67แล้วก็ปี68จำนวน477ล้านบาทครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับนะครับว่าให้เร่งนำเข้าครม.เมื่อถึงวาระที่ต้องหารือกันนะครับในครม.อาจจะไม่ทันจบก็ต้องรีบอนุมัติทันทีเลยเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไร่อ้อยได้รับเรื่องนี้ด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชามารับหนังสือที่บริเวณกระทรวงอุตสาหกรรมพี่น้องไม่ต้องเดินไปที่ทำเนียบรัฐบาลโดยวันนี้ทุกท่านก็เรียกว่ามาที่นี่ตนก็จะรับแล้วก็ดำเนินการต่อให้ในทุกๆเรื่องนี่นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็มารับหนังสือจากตัวแทนนะครับของ4องค์กรชาวไร่อ้อยด้วยตนเองเลยนะครับแล้วก็ท่านก็ย้ำปิดท้ายด้วยน่าสนใจครับท่านบอกตนไม่เข้าข้างใครทั้งพี่น้องชาวไร่อ้อยหรือปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมต้องให้ความยุติธรรมกับทุกๆคนนี่นะครับแต่เรื่องความเดือดร้อนเรื่องราคาอ้อย120บาทต่อตันทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะตามหาเงินมาช่วยพี่น้องชาวไร่อ้อยเพราะว่าในปีผลิต67แล้วก็68เนี่ยพี่น้องร่วมกันลดการเผาอ้อยสดจนเหลือเพียงแค่ 3.8% ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับเกษตรกรโดยปิดท้ายครับก็ขอเรียกร้องวันนี้ถึงมือนายกรัฐมนตรีแน่นอนข้อเรียกร้องของพี่น้องนะขอให้เชื่อนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมจะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนมั่นใจในทีมงานของกระทรวงว่าไม่ทอดทิ้งพี่น้องชาวไร่อ้อยแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัด
7: ไทยดีช่วยไทยดี
6: ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
3: กลับมาติดตามกันครับ 17:37 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมีก็กล้าวนี่ส่งเข้ามาทักทายด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยนะครับเดี๋ยวดูข้อความกันสักนิดนึงหลายพื้นที่นะแจ้งมาว่ามีสายฝนนะครับที่โปรยปลายลงมาทำให้เราชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำด้วยแต่ขับรถต้องย้ำคุณผู้ฟังนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ตอนนี้อยู่บนถนนด้วยการใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าปกติสักนิดนึงอย่าขับเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันแล้วก็ใจเย็นๆช้าหน่อยไม่เป็นไรนะครับช้าหน่อยนึงก็ถึงที่หมายกันด้วยความปลอดภัยทุกๆท่านเลยมีบางคนครับโทรศัพท์มาบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปต่างจังหวัดพาครอบครัวไปพักผ่อนด้วยแต่ว่าก็มีคุณบอลอยู่ไปตลอดทางเลยก็รู้สึกสบายใจที่ได้ฟังข่าวคราวข้อมูลที่เกิดขึ้นในรอบวันด้วยสวัสดีคุณต้อมด้วยนะครับคุณสายทองนี่นะฮะแล้วก็มีคุณสวินที่ฟังอยู่คุณสุเทพนะครับคุณพยอมนาคน้อยนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาโทรไปหาเรียบร้อยใช่ไหมครับคุณพยอมคุณเสวียนด้วยครับคุณสุวรรณธาวันนี้มาแล้วครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับพรุ่งนี้ไม่ได้ยินเสียงคุณบอล2วันใช่ไหมอาใช่แล้วเสาร์อาทิตย์ก็จะพักผ่อนสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเสาร์อาทิตย์ก็เรียกว่าพักผ่อนกันหน่อยนึงนะครับช่วงเวลา5โมงเย็นวันนี้นะครับใครที่ติดตามกันอยู่กำลังทักทายคุณตุ้งด้วยจากภูมิเรียงชัยยาฝนตกไหมครับที่ภาคใต้สงขลามานะครับวันนี้รายงานตัวแล้วสทิงคละแล้วก็มีที่น้ำน้อยนะครับที่หลายๆพื้นที่เลยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ฟังรายการอยู่ด้วยนำคุณผู้ฟังมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องพาไปที่ทับลานกันหน่อยเพราะว่ามีประเด็นกันเยอะเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านของรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญครับกับการแก้ปัญหาที่ดินนะครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานท่านบอกยึดหลักความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและรวมถึงการดูแลประชาชนที่อาศัยแล้วก็ทำกินอยู่ในพื้นที่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานด้วยใช่ไหมครับเรื่องนี้รายละเอียดครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการชี้แจงคุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจนะกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยท่านยืนยันครับว่าเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานก่อนเข้ารับตำแหน่งนะครับแล้วก็มีเป้าหมายครับเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ก่อนประกาศเขตอุทยานไม่ใช่เป็นการเปิดทางให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าแต่อย่างใดนะครับโดยรัฐบาลตระหนักดีครับว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยมีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีหลายมิติจึงต้องพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานทางกฎหมายด้วยไม่ควรนำความเดือดร้อนของประชาชนหลายหมื่นครอบครัวมาเป็นประเด็นทางการเมืองเนื่องจากว่ามีประชาชนจำนวนมากครับคุณผู้ฟังที่อาศัยแล้วก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมาเป็นเวลานานก่อนนะครับที่จะมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติในภายหลังทางด้านของการสร้างความชัดเจนแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เตรียมจัดตั้งครับเป็นคณะกรรมการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ในพื้นที่โดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นรายแปลงเพื่อยืนยันสิทธิ์ของประชาชนที่ครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยสุจริตแล้วก็ป้องกันการสวมสิทธิ์หรือว่าการเข้าครอบครองโดยกลุ่มนายทุนซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อนะครับว่าหลายฝ่ายเลยเนี่ยกำลังมีข้อกังวลใจอยู่นะครับรัฐบาลยืนยันครับว่าการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมดเนี่ย เป็นไปตามหลักกฎหมายเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ข้อเท็จจริงในพื้นที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการรักษาพื้นที่ป่าแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบคุณผู้ฟังครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างสมดุลลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโดยปิดท้ายรัฐบาลก็มุ่งแก้ปัญหาที่ดินที่ค้างคามาเป็นเวลาหลายสิบปีด้วยความรอบคอบด้วยความเป็นธรรมยึดหลักว่าผู้ที่อยู่และทำกินในพื้นที่มาก่อนต้องได้รับการพิสูจน์สิทธิ์อย่างถูกต้องขณะเดียวกันครับก็ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐโดยมิชอบเพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าบริเวณพื้นที่นั้นเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การดูแลประชาชนที่อาศัยแล้วก็ทำกินอยู่ในพื้นที่ก่อนนะครับที่จะมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลครับเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับในทุกวันแบบนี้ทุกๆข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้รับรู้ข่าวสารแบบรอบด้านในทุกมิตินะครับมีข้อความจากหลายๆพื้นที่เลยส่งมานะครับเดี๋ยวพาไปที่ภูเก็ตกันซะหน่อยนึงนะครับภูเก็ตก็ค่อนข้างที่จะมีประเด็นเกิดขึ้นล่าสุดครับทางด้านของจังหวัดภูเก็ตเปิดปฏิบัติการเอ็กซเรย์ทั่วเกาะปราบปรามเลยครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายธุรกิจนอมินีคุ้มครองอาชีพของคนไทยนะครับเรื่องนี้ครับร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินนะครับเขตรัฐชาญสินซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงนะครับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการร่วมกันเปิดปฏิบัติการปราบปรามคุณผู้ฟังเป็นคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองมาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมาทำงานผิดประเภทนะครับมาแย่งอาชีพคนไทยระดมกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทำลายขบวนการโนมินีแล้วก็คุ้มครองอาชีพของคนไทยครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตนะครับได้บูรณาการกำลังร่วมระหว่างฝ่ายปกครองนะครับระหว่างตำรวจทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตกอรมน.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่3จุดนะครับได้แก่มารีนพลาซ่าพื้นที่หน้าหาดป่าตองแล้วก็มี SB Market ด้วยนะครับหลังมีการแจ้งมานะครับว่าพบว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลักลอบประกอบอาชีพค้าขายซึ่งอาชีพค้าขายเนี่ยเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยทางด้านของร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินนะฮะซึ่งมีการเปิดเผยจากกระแสข้อเรียกร้องของประชาชนจำนวนมากคุณผู้ฟังเกี่ยวกับบุคคลลักษณะคล้ายๆเขาบอกคล้ายๆชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพในลักษณะที่แย่งงานคนไทยจังหวัดภูเก็ตครับบอกไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการให้ในอำเภอประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้านะครับแล้วก็สถานประกอบการที่มีข้อบ่งชี้อย่างเข้มงวดเพื่อจัดระเบียบเพื่อสร้างความเป็นธรรมแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตครับท่านบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นการตั้งเป้านะครับในการตรวจสอบบุคคลกว่า 2,000 รายคุณผู้ฟังเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทำความผิดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การตรวจสอบแค่ครั้งเดียวนะแต่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็มีเบาะแสของการกระทำความผิดมานะครับโดยปิดท้ายครับทางจังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าพร้อมต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เดินทางมาประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดแต่หากพบการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้าเมืองมาผิดกฎหมายการกระทำผิดประเภทนะฮะการทำงานผิดประเภทการใช้ตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีถือครองทรัพย์สินแทนเจ้าหน้าที่ครับจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับพร้อมขอความร่วมมือนะครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่จะประสานให้กับ ทุกภาคส่วนให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับเพื่อให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัยอยู่ภายใต้หลักนิติธรรมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอ่ะมาที่เรื่องของ SME กันหน่อยนึงนะครับล่าสุดก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีอีกแล้วนะครับยกระดับผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่มเพราะ SME ครับคือฐานการจ้างงานหลักของระบบเศรษฐกิจไทยของเราและแน่นอนว่า SME คือกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในระดับฐานรากนะครับโดยการช่วยเหลือ SME รอบนี้เนี่ยไม่ใช่การทำงานแยกส่วนครับแต่เป็นการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและก็เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.นั่นเองก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีหลักครับในการรวบรวมข้อเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการติดตามความคืบหน้าผลักดันให้เกิดรูปธรรมนั่นเองโดยนะครับใจความสำคัญคือรัฐร่วมกับเอกชนนี่แหละร่วมกันครับกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะฮะตามข้อเสนอของภาคเอกชน4เสาหลักเสาแรกเลยคือการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่การส่งเสริมการค้านะครับบริการและเกษตรกิจชุมชนการพัฒนาคนและนวัตกรรมแล้วก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนั่นก็คือการอำนวยความสะดวกภาครัฐโดยกลุ่ม SME ก็ถือว่าเป็นแกนสำคัญที่เชื่อมเศรษฐกิจฐานรากเข้ากับการลงทุนยุคใหม่ดังนั้นครับการขับเคลื่อน SME นั่นก็คือ1เลยเพิ่มสภาพคล่องให้กับ SME ก็จะมีทั้งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี่การช่วยเหลือผู้ประกอบการครับให้เข้าถึงเทคโนโลยีรวมถึงแหล่งทุนตลาดใหม่ๆแล้วก็การสร้างเม็ดเงินจากมาตรการภาครัฐนะครับเพื่อให้ร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยขายสินค้าได้มากขึ้นได้เงินสดกลับเข้าสู่ชุมชนโดยเร็วแล้วก็พยุงกำลังซื้อในตลาดในระยะสั้นช่วงนี้นั่นเองนะครับมาติดตามกันที่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแชร์ไปแล้วเรียบร้อยบอกว่าปลอดฝนไปนครปฐมมาสวัสดีครับนี่คุณอลงกรสวัสดีนะครับวันนี้คุณอลงกรก็ทักทายมามีจากคุณดาวใช่ไหมครับคุณดาวด้วยบอกว่าฟังอยู่ที่บางขุนเทียนครับฝนตกเสียงสูงมาเลยนะบอกฝนตกนะครับก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนิดนึงเพราะว่าช่วงเย็นๆแบบนี้จะสังเกตเลยว่าฝนมาเย็นตลอดเลยนะครับพอมาเสร็จปุ๊บนะอ่ะก็มาพร้อมกับโอ้โหเรียกว่าบางทีก็น้ำนะมาฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับมาดูที่กรมประชาสัมพันธ์กันหน่อยบนเข้าไปติดตามในเพจนะครับกรมประชาสัมพันธ์นี่มีหลายกิจกรรมเลยทีเดียวที่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนะครับเรื่องของนักสื่อสารนักประชาสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประชาสัมพันธ์ล่าสุดครับนี่นะฮะทางด้านของเพจของสื่อสารองค์กรกรมประชาสัมพันธ์ครับการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม TikTok นี่ I love TikTok นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆโดยล่าสุดครับกรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าพัฒนารูปแบบการสื่อสารของภาครัฐให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงนโยบายที่สำคัญครับผ่านพี่น้องประชาชนผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆที่เข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ผ่านแพลตฟอร์มTikTok ล่าสุดเขาก็มีการมอบรางวัลด้วยนี่นะฮะหลายๆคนนักสื่อสารการประชาสัมพันธ์นักสื่อสารมวลชนนี่สร้างคลิปต่างๆน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าพอไปดูคลิปแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกกดไลค์ไม่ทันเลยทีเดียวก็มีการมอบรางวัลให้นะครับมีการคัดเลือกผลงานสื่อสารนโยบายภาครัฐผ่าน TikTok นะครับทั้งประเภทที่มีประสิทธิภาพสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมประจำไตรมาสที่3/2569มาดูหน่วยงานกันก่อนต้องชื่นชมกันหน่อยเพราะว่าแต่ละคลิปนี่โอ้เยี่ยมมากเลยอันดับที่1ครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับอันดับที่2สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นะครับแล้วก็อันดับที่3สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8นะครับส่วนประเภทเจ้าของผลงานอันดับที่1เลยนางสาวสุภานีแก้วทองคงนักสื่อสารมวลชนสทท.ยะลานะครับก็โอ้โหเรียกว่าทำคลิปได้น่าสนใจมากๆเลยอันดับที่2นะครับนางสาวเกตสินีรัตนพันธ์ก็เป็นนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะครับคลิปก็น่าสนใจเช่นเดียวกันแล้วก็อันดับที่3ครับนายกอบุญแสงภูนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสำนักประชาสัมพันธ์ที่7นะครับก็เรียกว่าทำ ให้น่าสนใจคลิปแบบเป็นไวรัลในโลก TikTok นะครับก็จึงชื่นชมเลยใครที่ได้ติดตามอยู่นะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปติดตามเพิ่มเติมได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับที่หลายคนติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆวันแบบนี้ครับต้องมีเรื่องสำคัญนะครับโดยทางด้านของท่านประธานรัฐสภาครับได้มีการประกาศสู้ยาเสพติด4มิติเพราะวันนี้เนี่ย26มิถุนายนครับเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกทางด้านของนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาครับท่านก็กล่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569ท่านบอกว่าในฐานะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อสู้ครับกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตั้งแต่เป็นส.ส.นะครับโอ้โหต้องบอกว่าต่อสู้เรื่องนี้มาเป็นระยะเวลานานมีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่ท่านนำเสนอเนี่ย4มิติด้วยกันคุณผู้ฟัง1ป้องกันการเสพแล้วก็เสพซ้ำโดยทำชุมชนให้เข้มแข็งนะครับเรื่องที่2หากเยาวชนเนี่ยติดยาเสพติดจะมีกระบวนการครับส่งบำบัดรักษาฟื้นฟูนะครับกระบวนการที่3กระบวนการปราบปรามนะครับแล้วก็กระบวนการสุดท้ายคือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนะครับโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภากล่าวย้ำด้วยครับว่าวันนี้ประเทศไทยถึงเวลาแล้วครับที่ทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดอย่างจริงจังอย่างที่ดำเนินโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ต้องเดินหน้าครับในการที่จะจัดการยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับต้องจัดการให้ทุกหย่อมหญ้าของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนต้องไม่มียาเสพติดต้องไม่มียาเสพติดนะครับนี่คือวาระแห่งชาติแล้วก็เรียกว่าประกาศสงครามกับยาเสพติดเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่นำมาเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญครับ26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับมาดูที่กรมควบคุมโรคกันหน่อยนึงครับเขามีการเปิดตัว One Stop Service ครับTrace and Trick นี่นะฮะ Trace and Trick นะฮะตรวจเร็วนะครับรู้เร็วรักษาเร็วจบในจุดเดียวเพื่อที่จะยกระดับครับนี่นะฮะเรื่องของการดูแลการเข้าถึงนะครับการรับบริการไวรัสตับอักเสบ C ในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะแล้วก็ผู้ใช้แรงงานด้วยนะครับนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านเป็นประธานในพิธีเปิดตัว One Stop Serviceนะครับซึ่งต้องบอกว่าเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการเรื่องของการตรวจคัดกรองแล้วก็รักษาโรคไวรัสตับอักเสบ C ในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะแล้วก็กลุ่มผู้ใช้แรงงานด้วยนะครับนายนครินทร์กล่าวด้วยครับคุณผู้ฟังบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุกนะครับโดยเน้นให้ประชาชนนะครับเข้าถึงการบริการเวลาที่เราจะไปหาหมอนะครับก็จะต้องรวดเร็วนะครับการป้องกันรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ C ในประเทศไทยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังกลุ่มนี้กลุ่มสำคัญเลยกลุ่มประชาชนผู้มีข้อจำกัดด้านเวลาด้านการเดินทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยการให้บริการในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกครับในปี2569ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนตรวจพบโรคได้เร็วพอตรวจได้เร็วเสร็จปั๊บยังไงเข้าถึงการรักษาได้เร็วก็จะลดการแพร่กระจายของโรคไวรัสตับอักเสบ C ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้ประชาชนอีกประมาณ40%ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการป้องกันแล้วก็รักษาโรคไวรัสตับอักเสบ C ได้นะครับทางด้านของนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองปลัดนะฮะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าโรคไวรัสตับอักเสบ C และโรคไวรัสตับอักเสบ B นะครับยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ท้าทายท่านบอกว่าปัจจุบันโรคไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยจริงๆแล้วสามารถรักษาให้หายขาดได้มากกว่า95%แต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งที่ไม่ทราบสถานะการติดเชื้อหรือเขาหลุดออกไปจากระบบการรักษาการคัดกรองโดยเริ่มจากการคัดกรองเชิงรุกของโรคไวรัสตับอักเสบ C ในพื้นที่นะครับระหว่างตุลาคมปีที่แล้วจนถึงเมษายนปีนี้2569ในกลุ่มผู้ขับขี่สาธารณะ ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานแล้วก็ในกลุ่มประชาชนกว่า 4,750 คนเนี่ยพบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B จำนวน45คนแล้วก็พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ C 35คนซึ่งแม้ว่าจะมีการส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิประโยชน์แล้วแต่ก็ยังพบนะครับข้อจำกัดด้านเวลาการทำงานเรื่องของรายได้เรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ส่งผลให้ผู้ป่วยบางส่วนก็หลุดออกไปจากระบบนะครับดังนั้นสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคก็ได้มีการพัฒนารูปแบบนะครับเป็นการบริการเชิงรุกจุดเดียวจบเลยเบ็ดเสร็จเลยบูรณาการให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ร่วมกับเทคโนโลยีนะครับเทเลเมดิซีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการบริการตั้งแต่ตรวจตั้งแต่คัดกรองตรวจยืนยันประเมินสภาพตับนะว่าตับเราเป็นยังไงบ้างปรึกษาแพทย์ปรึกษาคุณหมอแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษานะครับเพื่อสุขภาพเพื่ออนามัยของพี่น้องประชาชนนะครับจากกรมควบคุมโรคก็มีการเปิดตัว One Stop Service ครับตรวจเร็วรู้ผลเร็วก็รักษาเร็วจบในจุดเดียวเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการบริการรักษาเรื่องของสาธารณสุขได้นั่นเองนะครับอ่ะช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนนะครับและเดี๋ยวในชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรี

0: มิถุนา69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเรามารวมพลังไทยให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
1: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วการมีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดน้ำคำที่เพิ่นบอกสุยางสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ตรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จันทร์นี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้วิลัมเดินหน้าสร้างสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี2569สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนเกษตรเมืองบุรีรัมย์ร่วมจัดกิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบัวทองมุ่งลดต้นทุนเพิ่มความยั่งยืนทางการเกษตรนายกรัฐมนตรีประกาศเดินหน้าปราบยาเสพติดเต็มกำลังเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนายกรัฐมนตรีชี้ปลัดมหาไทยไม่จำเป็นต้องชี้แจงกรณีคลิปเสียงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นย้ำชัดนโยบายปราบปรามการทุจริตตรงไหนทุจริตให้ดำเนินการรัฐบาลโชว์ผลปราบสินค้าละเมิดออนไลน์5เดือนลบกว่า 1,300 รายการจับ116คดียึดของกลางกว่า 2.2 แสนชิ้นข่าวบริการและประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดข่าวค่ะวิลัมเดินหน้าสร้างสังคมโปร่งใสไร้ทุจริตวันที่26มิถุนายน2569ณห้องประชุมนารายณ์บรรทมศิลป์ชั้น4สกลางจังหวัดวิลัมนายอัครพันธ์ภูนศิริปลัดจังหวัดวิลัมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดวิลัมครั้งที่2ทับ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้แทนจากภาคชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในจังหวัดรวมทั้งหารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่อต้านการทุจริตให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานนายอัครพันธ์ภูนศิริปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพร้อมกำชับให้หน่วยงานภาครัฐเร่งยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผลักดันจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นสังคมที่โปร่งใสไร้การทุจริตอย่างยั่งยืนการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดบุรีรัมย์ในการสร้างระบบการทำงานที่มีมาตรฐานสูงโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการต่อต้านการทุจริตซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี2569สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนวันที่26มิถุนายน2569ณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์นายอัครพันธ์ภูนศิริประจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านยาเสพติด 26มิถุนายนซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เยาวชนและประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานมีการจัดการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีนเอ็กเซอร์ไซส์ระดับจังหวัดประจำปี2569เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้แสดงออกในทางบวกห่างไกลจากยาเสพติดโดยมีนายวรงค์แก้วบนเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ในการต่อต้านยาเสพติดแต่ยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถานศึกษาและเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมปลอดภัยและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและพลังบวกให้กับคนรุ่นใหม่พัฒนากรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมทักษะความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคมบรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและพลังใจของทุกภาคส่วนที่พร้อมใจจะร่วมกันผลักดันให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเกษตรเมืองบุรีรัมย์ร่วมจัดกิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบัวทองมุ่งลดต้นทุนเพิ่มความยั่งยืนทางการเกษตรวันที่25มิถุนายน2569ณเทศบาลตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดกิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีโดยมีนางสาววิรัชดาทรงงามเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ร่วมดำเนินการและมีนางนิสากรเนื่องจำนงนายกรัฐมนตรีตำบลบัวทองเป็นประธานในพิธีเปิดผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรกำนันสมาชิกสภาเทศบาลและเกษตรกรผู้นำพื้นที่โดยได้รับการอบรมหลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ได้แก่การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองโดยใช้สารเร่งพอด.1การทำน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งพอด.2ทั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์และหมอดินอาสาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองและขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นในชุมชนความสำคัญของกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ถือเป็นแนวทางสำคัญในการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนทางการเกษตรโดยเฉพาะในยุคที่ราคาปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มสูงขึ้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนจึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นกิจกรรมนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นในการผลักดันให้ตำบลบัวทองเป็นต้นแบบของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีและสร้างระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงนายกประกาศเดินหน้าปราบยาเสพติดเต็มกำลังเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกชวนประชาชนร่วมไปถือเป็นตอบภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดวันที่26มิถุนายน2569เวลา 7:00 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้คำว่ายาเสพติดจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวย่อมสร้างความทุกข์ความสูญเสียจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมทั้งนี้ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้จะเดินหน้าประการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพบเห็นความผิดปกติ หรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนนายกดีได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งพร้อมกับคนประชาชนที่ร่วมกันเป็นพลังสำคัญทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีชี้ปลัดมหาไทยไม่จำเป็นต้องชี้แจงกรณีคลิปเสียงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นย้ำชัดนโยบายปราบปรามการทุจริตตรงไหนทุจริตให้ดำเนินการวันที่26มิถุนายน2519นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เพจสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาของกระทรวงมหาดไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีสาระและไม่จำเป็นที่มหาดไทยจะต้องออกมาชี้แจงนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงมหาดไทยต้องยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักไม่ควรให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ไม่สามารถตรวจสอบได้พร้อมยืนยันว่าทุกอย่างเดินหน้าไปแล้วสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ต้องแยกแยะให้เป็นว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องสาระหรือไม่มีสาระในประเด็นการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบผ่านนายกอนุทินระบุว่าแม้ไม่ทราบรายละเอียดแต่ยืนยันชัดเจนว่าตรงไหนทุจริตให้ดำเนินการโดยการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.รวมถึงคณะทำงานที่ปลัดมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหาย

0: วันที่26มิถุนายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนโดยบริการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคชนและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างต่อเนื่องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้ช่องทางดิจิทัลมากขึ้นส่งผลให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีความซับซ้อนและแพร่กระจายได้รวดเร็วรัฐบาลจึงเร่งนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับสกัดกั้นและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งนี้ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่าในช่วง5เดือนแรกของปี2559ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมสามารถระงับและลบรายการสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ 1,322 รายการพร้อมขยายผลสู่การตรวจค้นแหล่งกักเก็บสินค้าและโกดังที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้116คดียึดของกลางรวม 224,042 ชิ้นคิดเป็นราคาความเสียหายกว่า 81.7 ล้านบาทสะท้อนผลสำเร็จของการบริการความร่วมมือและการใช้เทคโนโลยีในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญายังร่วมกับเมตาประเทศไทยจัดอบรมการใช้เครื่องมือ Brand Right Protectionให้แก่เจ้าของสิทธิ์และภาคเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังตรวจจับและแจ้งระงับสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและชาวสวนหากพบปัญหาเกี่ยวกับดินในการเพาะปลูกสามารถติดต่อขอคำปรึกษาและรับคำแนะนำด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตรได้โดยตรงจากกรมพัฒนาที่ดินที่จะสอบถามได้ที่สายด่วน1760หรือเพื่อคุยกับ AI แชทบอทน้องดินดีเพื่อนคู่คิดด้านดินและการเกษตรผ่านช่องทาง LINE ID @dindi เพียงเพิ่มเพื่อนก็สามารถใช้งานได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาดินและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนกรมทางหลวงชนบทบุรีรัมย์จะดำเนินการขายท่อตลาดวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน233รายการโดยวิธีประมูลด้วยวาจาราคาประมูลเริ่มต้นที่ 39,520 บาทกำหนดเวลาและสถานที่วันที่6กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จณแขวงทางหลวงชลบุรีรัมย์เลขที่441ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำผู้ที่จะเข้าประมูลด้วยวาจาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและขอดูวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานดังกล่าวได้ที่แขวงทางหลวงชลบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611502ในวันเวลาราชการ
1: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาหลังพบการระบาดของโรคมือเท้าปากเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีที่การสัมผัสสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายอุจจาระและน้ำเหลืองจากตุ่มพองรวมถึงการใช้ของเล่นหรือสิ่งของร่วมกันอาการที่ควรระวังมีไข้อ่อนเพลียเจ็บคอตุ่มน้ำใสหรือแผลในปากตุ่มแดงหรือตุ่มน้ำที่มือและเท้าอาการรุนแรงต้องรีบพบแพทย์ไข้สูงซึมหอบเหนื่อยอาเจียนมากและกริ่งกระตุกวิธีป้องกันที่ได้ผลล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนหากมีไข้หรือตุ่มต้องหยุดเรียนห้ามซื้อยารับประทานเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะเทศบาลตำบลละหานทรายมีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดกับเคลื่อน4ล้อเป็นรถตักหน้าขุดหลังติดบุ้งกี้สำหรับตักหน้ารถและบุ้งกี้ขุดด้านหลังรถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกใช้เครื่องยนต์ดีเซล4จังหวะมีกำลังไม่น้อยกว่า90แรงม้าจำนวน1คันดูที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ราคากลางทั้งสิ้น 3,520,000 บาทผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่30มิถุนายน2569เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.

0: ก็ผู้สนใจจะโหลดเอกสารประกวดราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่บัดนี้ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลางดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานรัฐบาลละหันทรายสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข044649192-3ติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่ radioviram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวต่อไปรับฟังสารคดีวิทยุเรื่องเมื่อเสียงปืนเงียบลงค่ะ
1: คุณน้องเราอยู่ข้างหน้าพี่เทียนด้วยเนาะเทียนจะเลิกไหมไม่เทียน
2: จะเลิกอยู่ไหนยังไม่อยู่ยังไม่มายังไม่มาออกมาสองอีกชั้นนึง
3: หลังการประทะที่ยืดเยื้อนานกว่า21วันในเดือนธันวาคม2568วันนี้ชายแดนไทยกัมพูชายังคงเงียบสงบต่อเนื่องมากว่า6เดือนเช้าวันนี้ไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงระเบิดไม่มีเสียงวอเตือนภัยเหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านทุ่งนาและเสียงนกร้องรับแสงแรกของวันความสงบที่ผู้คนเฝ้ารอได้กลับคืนมาแล้วแต่สำหรับบางคนสงครามในหัวใจอาจจะยังไม่จบลงเพราะเสียงปืนอาจเงียบลงได้แต่ความคิดถึงอาจไม่มีวันเงียบทุกเช้าหญิงชราคนหนึ่งจะตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเธอจัดเตรียมอาหารจุดธูปใส่บาตรและใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่ภายในวัดผู้คนในชุมชนเรียกเธอว่าแม่อุ่นคลังประโคนแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นเพียงแม่คนหนึ่งที่เฝ้ารอลูกชายกลับบ้านเหมือนแม่ทุกคนบนโลกใบนี้ลูกชายของเธอชื่อจ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนทหารไทยผู้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณเนิน350ในช่วงเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาวันที่คนส่วนใหญ่กำลังวิ่งหนีจากอันตรายเขากลับวิ่งเข้าหามันเพราะหน้าที่ของทหารคือการยืนอยู่ข้างหน้าเพื่อให้คนข้างหลังได้ปลอดภัยและในวันนั้นเขาไม่ได้กลับบ้าน
1: เพียรจะเลิกมั้ยเพียร
2: จะเลิกอยู่ไหน
4: ถ้าได้ร่างมาก็แม่ก็สบายใจอันนี้ร่างลูกของแม่มันคงอยู่ตัดเด็กตัดคนมาหลายวันแล้วก็
5: แม่ต้องเข้มแข็ง
6: แข็งกับแม่เน
5: า
6: ะ
5: ต้องเข้มแข็ง
4: แม่รู้แต่มันทำยากเหลือเกินลูกเอ้ยการสูญเสียแต่ละชีวิตมันไม่ใช่น้อยเลยลูก
3: แม่อุ่นยังจำวันนั้นได้ดีวันที่ร่างของลูกชายเดินทางกลับถึงบ้านผู้คนจำนวนมากมาร่วมแสดงความอาลัยธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่เหนือพิธีศพเสียงสวดพระอภิธรรมดังสลับกับเสียงสะอื้นแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครลืมคือในวันที่กำลังส่งลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายเสียงปืนจากแนวชายแดนยังดังมาเป็นระยะสงครามยังไม่จบแม้แต่ในงานศพของผู้เสียสละจากสงครามทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดังแม่อุ่นสะดุ้งทุกครั้งที่มีข่าวการปะทะน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะความสูญเสียครั้งนั้นไม่ได้จบลงพร้อมพิธีศพแต่ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้เป็นแม่ทุกลมหายใจ
4: ได้ยินเสียงปืนไม่เป็นไรเราได้ยินเสียงปืนแล้วมันห่วงพวกทหารที่อยู่ทางโน้นหมออยากได้เป็นเหมือนลูกแม่เลยเขาขอให้เขาใจชนะกลับมาสู่อ้อมอกของแม่เขานี่แหละมันทำใจได้ไม่ได้ตรงนี้แหละหดหูมากถ้าได้ยินเสียงปืนนะไม่อยากให้ได้รับเหมือนครอบครัวของแม่เลยหัวอกของแม่นี่มันจะขาดกันทุกคนแหละ
3: ไม่มีใครทำให้ความคิดถึงหายไปได้ไม่มีใครนำลูกชายกลับคืนมาได้แต่มีผู้คนจำนวนมากพยายามช่วยให้แม่คนหนึ่งไม่ต้องแบกรับความเจ็บปวดเพียงลำพังหลังการสูญเสียหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้เข้ามาช่วยดูแลครอบครัวคลังประโคนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์การดูแลสภาพจิตใจการเยี่ยมบ้านการติดตามความเป็นอยู่และการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดดร.ปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าการเยียวยาอาจไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือด้านการเงินแต่คือการดูแลหัวใจของผู้สูญเสียเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณค่าและมีความหวัง
7: ว่าราชการจังหวัดท่านก็
6: กำชับให้พมจ.นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลครอบครัวตั้งแต่วันแรกที่เรารู้เลยว่าเกิดการสูญเสียนะคะทางหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่แล้วก็ตอนนั้นยังหาศพไม่เจอนะคะช่วงนั้นเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตจิตใจจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยคราวนี้เรามาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ละนะคะว่าในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเราจะซัพพอร์ตให้ครอบครัวนี้ใช้ชีวิตต่อได้อย่างไรเราก็มีทั้งเรื่องของการให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้าในช่วงที่ยังไม่ทราบข่าวคราวยังไม่ได้พบร่างเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องเงินสงเคราะห์ไปก่อนเลยให้คุณแม่ให้ครอบครัวได้มีเงินติดมือนะคะเพราะว่าแขกก็มาเยี่ยมเยอะอะไรเงี้ยนะคะรวมถึงเรื่องการดูแลเด็กลูกสาว2คนของจ่าเลิงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นในเรื่องของระยะยาวเนี่ยระยะยาวเนี่ยเราก็ดูในเรื่องของเงินของมูลนิธิราชประชานะคะตอนนี้เสนอไปแล้วแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนอกจากนั้นในวาระสำคัญต่างๆเช่นที่ผ่านมานะคะช่วงวันเด็กเรารู้แล้วว่าน้องสองคนนี่ก็เสียคุณพ่อไปนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการมาเลยว่าให้ทางพม.เนี่ยพาน้องไปร่วมงานวันเด็กนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันสำคัญกับสำหรับจิตใจเด็กนะคะอันนี้ต้องดูทั้งมิติเรื่องของเงินทุนเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของสภาพจิตใจด้วยก็ประคับประคองกันอยู่แล้วก็ส่วนคุณแม่นะคะคุณแม่เนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบเข้าวัดเข้าวาฉะนั้นบั้นปลายชีวิตท่านเนี่ยท่านประสงค์ที่จะมีกุฏิเล็กๆนะคะอยู่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกชายท่านเนี่ยซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็กำลังดำเนินไปตามนั้นแล้วนะคะ
3: นอกจากการช่วยเหลือจากทางภาครัฐที่คอยประคับประคองให้แม่อุ่นสามารถกลับมายิ้มได้ยังมีถ้อยคำให้กำลังใจจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหลั่งไหลมาถึงครอบครัวคลังประโคนอย่างไม่ขาดสาย
7: สาธุกำลังใจพี่น้องเขาหลั่งไหลมาเพื่อให้กำลังใจลูกที่เป็นจ่าทหารที่เข้าไล่รับใช้ชาติก็สมบูรณ์แบบแล้วแม่ก็ภูมิใจที่ลูกได้อยู่จุดนี้ได้รับใช้พื้นแผ่นดินไทยของเราให้มีสงบสุขได้ค่ะภูมิใจมากค่ะ
3: กำลังใจเล็กๆเหล่านั้นอาจไม่สามารถแทนลูกชายที่จากไปแต่ช่วยยืนยันกับแม่อุ่นว่าเธอไม่ได้ต่อสู้กับความสูญเสียเพียงลำพังขณะเดียวกันพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้ทรงรับศพจ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนไว้ในพระราชานุเคราะห์ได้กลายเป็นพลังใจสำคัญให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตวันนี้เสียงปืนที่ชายแดนเงียบลงแล้วเด็กๆได้กลับไปเรียนหนังสือชาวบ้านได้กลับไปทำนาตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งส่วนแม่อุ่นยังคงเดินเข้าวัดทุกเช้าเหมือนเดิมเธอยังคงคิดถึงลูกยังคงมองภาพถ่ายของเขาทุกวันยังคงร้องไห้ในบางครั้งแต่แตกต่างจากวันแรกตรงที่วันนี้เธอสามารถยิ้มได้บ้างแล้วเพราะท้ายที่สุดแล้วการเยียวยาอาจไม่ได้หมายถึงวันที่เราเลิกร้องไห้แต่หมายถึงวันที่เรายังคงคิดถึงยังรักยังเจ็บปวดแต่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมสงครามอาจทิ้งบาดแผลไว้กับผู้คนแต่ความรักความห่วงใยและกำลังใจจากสังคมกำลังค่อยๆรักษาแผลนั้นทีละน้อยในแต่ละวันสำหรับแม่อุ่นคลังประโคนการสูญเสียลูกชายอาจเป็นความเจ็บปวดที่อยู่ไปตลอดชีวิตแต่การได้รู้ว่าการเสียสละของลูกยังอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศคือพลังใจที่ทำให้เธอก้าวเดินต่อไปได้ความรักของแม่ที่ไม่เคยจากไปไหนอาจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะของสงครามใดๆ

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569เพิ่มความคล่องตัวรับภารกิจเร่งด่วนย้ำใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่24สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ครับโดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศครับรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ2ประการนั่นก็คือประการแรกครับเพื่อนำรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของหน่วยรับงบประมาณที่คาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้ไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นครับวัตถุประสงค์สำคัญประการที่2นั่นก็คือเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณพุทธศักราช2569และเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่ารัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งแหละครับว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกในการรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.เพื่อให้ทางรัฐบาลได้นำงบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการในเรื่องที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อความคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผลสำฤทธิ์ต่อประเทศชาติสืบไปนั่นเองครับพี่น้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการขับเคลื่อนมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขับเคลื่อนมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพโดยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มียอดใช้จ่ายรวมแล้ว 38,917 ล้านบาทจากประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26,046,23 รายทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์เร่งใช้จ่ายให้ครบวงเงินเดือนแรก 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนภายในวันที่30มิถุนายน2569เนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงินแล้ว 7.59 ล้านรายหรือคิดเป็น 29.15% ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดครับโดยวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถนำไปสมทบในเดือนถัดไปได้ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีกำหนดเยียวยาต่อเนื่องรวม4เดือนคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ภายใต้เงื่อนไขรัฐร่วมจ่ายไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ภาคประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างทั่วถึงนั่นเองครับ ไปกันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียย้ำว่าผลักดันการค้าการลงทุนและความมั่นคงกันด้วยพร้อมเชิญเยือนประเทศไทยในโอกาสครบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือทางโทรศัพท์กับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยมีสาระสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและเตรียมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียในปี2570ครับแล้วในการนี้ออสเตรเลียได้เชิญประเทศไทยบอกว่าให้เดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจกันด้วยซึ่งทางฝ่ายไทยก็มีนโยบายนำคณะภาคเอกชนร่วมเดินทางไปเพื่อผลักดันให้เกิดการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU และความตกลงระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับและนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการแก้ไขปัญหาขบวนการหลอกลวงออนไลน์และการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้สั่งการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าให้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus กระตุ้นระบบเศรษฐกิจครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปี2569นี่แหละครับโดยทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจให้แก่ประชาชน 50% ด้วยกันของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทครับพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขาฟรีไปเลยครับเป็นเวลา6เดือนด้วยกันตลอดจนการสนับสนุนระบบกรุงไทยบิสเนสสินเชื่ออัตราพิเศษและมาตรการค้ำประกันสินเชื่อจากหน่วยงานพันธมิตรเพื่อมุ่งสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้ว่างงานและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอว่ายังไงโดยล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคของเสียต้องได้เปลี่ยนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่าเลมอนลอนี่แหละครับให้ที่ประชุมได้พิจารณาเนื่องจากว่าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถคุ้มครองคู่สัญญาได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีกระบวนการผลิตที่มันซับซ้อนจนผู้ซื้อไม่อาจตรวจพบความเสียหายภายนอกได้ในขณะรับมอบครับอีกทั้งกระบวนการเดิมกำหนดให้ผู้ซื้อต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความชำรุดบกพร่องจนนำไปสู่การปฏิเสธความรับผิดหรือต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการฟ้องร้องต่อศาลกันด้วยครับแล้วร่างกฎหมายฉบับนี้จึงมุ่งกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะความผิดพลาดจากการออกแบบการผลิตการประกอบการขนส่งและการเก็บรักษากันด้วยเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อในการเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญากันไปเลยรวมไปถึง กำหนดความรับผิดของผู้ขายตามประเภทสินค้าเพื่อให้เกิดกลไกแก้ไขปัญหาที่มันรวดเร็วเป็นธรรมลดคดีความและยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับสคบไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยครับในเรื่องนี้นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกร้านอาหารบุฟเฟ่ในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25มิถุนายน2569แล้วการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพและสิทธิ์ของประชาชนตลอดจนความเป็นธรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ซึ่งประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากมายก่ายกองและก็มีการแข่งขันกันสูงเลยทีเดียวในทางด้านเรื่องของโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องเลยครับสำหรับการตรวจในครั้งนี้นั้นทางสคบก็เน้น3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือประเด็นที่1ป้ายโฆษณาและโปรโมชั่นจะต้องระบุเงื่อนไขให้ครบก่อนลูกค้าตัดสินใจไม่ให้เกิดกรณีป้ายตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนอย่างหนึ่งแต่ว่ามีเงื่อนไขจำกัดสิทธิ์ที่ใช้ตัวอักษรขนาดตัวเล็กกระจิตริดนิดเดียวครับประเด็นที่2นั่นก็คือภาพอาหารและเมนูจะต้องตรงกับของจริงหากรายการใดหมดก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนใช้บริการครับและประเด็นหลักที่3คือราคาต้องชัดเจนหากมีค่าบริการหรือภาษีมูลค่าเพิ่มก็ต้องแจ้งให้ครบก่อนชำระเงินรวมไปถึงคูปองที่ขายล่วงหน้าทางออนไลน์ต้องระบุเงื่อนไขให้มันชัดเจนตั้งแต่ตอนขายครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบการโฆษณาเกินจริงหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญอาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา22ประกอบมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับกรณีจัดโปรโมชั่นแต่ว่าไม่แจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วนอันนี้อาจจะมีโทษตามมาตรา48และหากขายคูปองล่วงหน้าแล้วปิดกิจการหลบหนีไปเลยโดยมีเจตนาหลอกลวงอันนี้อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับแล้วนอกจากนี้ทางสคบก็ยังมีอำนาจในการดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคตามมาตรา39เลยครับเพื่อรวบรวมผู้เสียหายและฟ้องเรียกเงินคืนพร้อมกันทำให้ผู้บริโภคนั้นไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพังกันต่อไปอีกแล้วหากพบปัญหาหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้บริโภคก็ร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสผลักดันยุทธศาสตร์สื่ออาเซียนสร้างพื้นที่ออนไลน์ปลอดภัยและใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ครับพี่น้องครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนครั้งที่23หรือSOMRI ณกรุงบันดาเสรีเบกาวันประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นเวทีของผู้บริหารระดับสูงด้านสื่อและข้อมูลข่าวสารของประเทศสมาชิกอาเซียนแหละครับรวม11ประเทศด้วยกันก็เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านสื่อดิจิทัลส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและก็สร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์กันด้วยครับแล้วที่ประชุมแห่งนี้ก็ได้มีการเห็นชอบแผนงานอาเซียนด้านสื่อและสารนิเทศฉบับใหม่พุทธศักราช2569ถึง2578ก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้อาเซียนก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์กันต่อไปโดยขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์5ด้านด้วยกันอันได้แก่ ด้านที่1ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากอาเซียนในวิถีชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นครับด้านที่2 ส่งเสริมการใช้สื่อสารโดยมีการขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์5ด้านอันได้แก่ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากอาเซียนในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นส่งเสริมการใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบพัฒนาบุคลากรและงานเพื่อการสื่อสารอาเซียนที่เข้มแข็งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI อย่างมีความรับผิดชอบครับโดยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เสนอแนวทางยกระดับความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาโดยสนับสนุนการจัดทำแผนงานแยกรายประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นและอาเซียนเกาหลีโดยออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและความสนใจของแต่ละภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับและนอกจากนี้ประเทศไทยเองได้มีการรายงานผลสำเร็จของการขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนเกาหลีผ่านโครงการพัฒนาวงการภาพยนตร์ซึ่งช่วยสร้างโอกาสให้ผู้กำกับนักเขียนบทและผู้ผลิตภาพยนตร์รุ่นใหม่ๆของอาเซียนและเกาหลีกว่า300คนเกิดเป็นเครือข่ายเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์สร้างสรรค์ของอาเซียนให้มันเติบโตเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างและแข่งขันได้ในตลาดโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประเทศไทยได้เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี 2569 เวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ทั่วโลกต้องจับตาเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินระดับโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกแล้วครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งเป็นครั้งที่2หลังจากเคยจัดมาแล้วครั้งที่1เมื่อปี2534ครับแล้วการประชุมในครั้งนี้จะมีการรวบรวมผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศทั่วโลกรวมจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมคาดว่ามากกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับเพื่อร่วมกันหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อหนี้สาธารณะเสถียรภาพระบบการเงินความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ World Bank IMF 2026นับว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยบนเวทีโลกและครับซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานความพร้อมด้านการจัดงานระดับนานาชาติและมาตรฐานความปลอดภัยเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในสายตานักลงทุนและประชาคมโลกกันด้วยอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยชาวไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลกที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้แหละครับเพื่อส่งต่อรอยยิ้มมิตรไมตรีและความประทับใจของประเทศไทยให้แก่ผู้มาเยือนจากนานาอารยประเทศพร้อมร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่เวทีโลกกันด้วยครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

กู้ยืมเงินอย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบนะคะการกู้ยืมเงินเป็นลักษณะสัญญาทางแพ่งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเป็นการที่ผู้กู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีในศาลด้วยนะคะกรณีที่2การกู้ยืมเงินกันเกิน 2,000 บาทกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินไว้ด้วยมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินตามพลวัตของสังคมมีการกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยผู้กู้ส่งข้อความไปขอยืมเงินนะคะและผู้ให้กู้ก็โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้กู้ทันทีกรณีนี้จะถือว่ามีหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ปัจจุบันนะคะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วมีการโอนเงินไปให้ผู้กู้และมีการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินไปให้ผู้กู้ทราบถือว่าหลักฐานดังกล่าวนะคะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์มอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนสเปนเร่งให้ความช่วยเหลือพลเรือนของตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวความปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดหรือหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส.1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป
3: และในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ท่านนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชวัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสบยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงการเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศผลิตน่านขอนแสนสูงรายงาน
1: กระทรวงแรงงานผลักดันโครงการโรงงานสีขาวสนับสนุนสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานปลอดยาเสพติด
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569และมอบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับการเป็นวาระแห่งชาติโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการโรงงานสีขาวและมาตรฐานระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการหรือมยส.โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันและช่วยให้ผู้หลงผิดได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับโอกาสกลับคืนสู่การทำงานและสังคมอย่างมีคุณภาพปัจจุบันสถานประกอบการให้ความสำคัญกับการป้องกันยาเสพติดมากขึ้นเพราะตระหนักว่าหากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อองค์กรซึ่งการมอบเกียรติบัตรรับรองกว่า80องค์กรครั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานคู่ค้าทางธุรกิจและสะท้อนถึงมาตรฐานด้านแรงงานขององค์กรซึ่งมีความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนิตยาขุนศิลป์รายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาน
5: ายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่า ขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อ นำมาเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปและมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงถึงนักการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์อย่างรัดกุมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานของปปช.เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบจากภายนอกซึ่งไม่ได้ทับซ้อนกับการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยส่วนระยะเวลาการดำเนินการจะล่าช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของพยานหลักฐานแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ขณะที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวก่อเหตุต่อเนื่องมานานกว่า2ปีหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้อนหลังไปถึงปี2567โดยตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาอ้างยี่และความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมขบวนการขณะที่ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐจะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.มาต่อที่เรื่องคดี Forex ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีนี้อย่างใกล้ชิดนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เข้าไปช่วยสอบเส้นทางการเงินคดี Forex ว่ามีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกันอยู่แล้วส่วนจะพบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับนักการเมืองด้วยหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์เข้าชี้แจงในฐานะพยานหลังพบเชื่อมโยงคดี Forex
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกพยานถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อชี้แจงกรณีพบเส้นทางการเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดโอนเข้าบัญชีส่วนตัวรวม28ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนต้องการให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของธุรกรรมดังกล่าวพร้อมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงหากเป็นการซื้อขายทองคำจะต้องมีเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมรายละเอียดบริษัทที่ทำการซื้อขายรวมถึงไทม์ไลน์และผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้พนักงานสอบสวนเตรียมสอบถามประเด็นความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆที่ปรากฏในแผนผังการสืบสวนซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนบริษัทโบรกเกอร์และผู้ให้บริการรับชำระเงินรวมถึงกรณีที่นายภาวุฒิเคยปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนกับบริษัท QRS Global ด้วยขณะที่กรณีของนายณัฐภูมิโคคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกในฐานะพยานเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม DSI ยังยืนยันว่าคดีนี้ยังอยู่ในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ที่ถูกออกหมายเรียกทั้งหมดมีฐานะเป็นพยานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงมีขึ้นเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมดลภาสุภาสมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดมอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
7: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนบริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ มมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ่และจะมีการประชุมลงลึกรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำว่าห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนคณะอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
8: ก็การทำงานของกรรมการก็มีความโปร่งใสนะครับเพราะว่าในวันนี้เองก็มีทางภาคเอกชนส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้ามานั่งฟังด้วยได้เหมือนกันซึ่งอันนี้แต่เขาผ่านทางออนไลน์นะครับก็มีการรับฟังข้อมูลช่วงการประชุมนะครับขอย้ำว่าการทำงานก็คงโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสิ่งที่คณะกรรมการจะพยายามทำออกมาในการประเมินโครงการก็พยายามคลี่ทุกอย่างออกมานะครับแล้วก็ประเมินกันตรงๆนะครับว่ามันไปได้ไปไม่ได้อะไรที่จะต้องปรับหรืออะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้รับการยอมรับในการประเมินตัวนี้นะครับ
7: ได้ค่ะที่การสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ไปตีความคลาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยเตรียมออกพันธบัตรใหม่อีก 30,000 ล้านบาทตามแผนระดมทุน 2,600 ล้านบาทพร้อมผลักดันพันธบัตรสีเขียว
9: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยแผนการระดมทุนของสบน.ในปีงบประมาณ2569นี้มีวงเงินรวม 2,600 ล้านบาทโดยเป็นสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว 1,300 ล้านบาทซึ่งรวมถึงกลุ่มพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสบน.ได้ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB ไปแล้วประมาณ 400 ล้านบาทโดยอิงตัวชี้วัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์และการเพิ่มยอดลงทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับระยะต่อไปสบน.เตรียมออกพันธบัตร SLB รุ่นใหม่อีก 30,000 ล้านบาทภายในปีงบประมาณนี้พร้อมศึกษาการนำตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้เพิ่มเติมโดยกำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UNDP และ ADB อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุนการกู้ยืมที่อาจสูงขึ้นหากไม่บรรลุเป้าหมาย
10: ในปีนี้จะออกอีก 30,000 ล้านที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็น SLBKPI ใหม่อ่ะเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีค่ะว่าจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าตามที่คาดหวังเพราะว่าเรื่อง KPI ใหม่อย่างที่เรียนอ่ะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างยากอยู่อันนี้เราต้องดูความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าตัว SLB นี่มันลิงก์กับ KPI ที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเนี่ยจะทำให้ต้นทุนเงินกู้มันสูงขึ้น
9: ส่วนความคืบหน้าการระดมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มวงเงิน 72,000 ล้านบาทฝั่งตะวันออกได้ปรับโครงสร้างหนี้เป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเรียบร้อยแล้วขณะที่ฝั่งตะวันตกซึ่งกำลังก่อสร้างจะใช้เงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าไปก่อนและจะปรับเป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวเมื่อถึงระดับวงเงินที่เหมาะสมต่อไปปฏิพลสถาพรหมมารายงาน
1: กองทัพบกยืนยันการปฏิบัติของกองทัพอยู่ในพื้นที่ของไทยไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาตามที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวอ้าง
11: พลตรีวินไทสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจาจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรามอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่17ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาและเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOSOCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะจัดส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุดฐานรักษาพันธุ์รายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมแผนพร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่18จังหวัด
12: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้บูรณาการหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีจากการคาดการณ์พบพื้นที่

0: และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยรับทราบสถานการณ์พร้อมแนะนำให้ขุดลอกร่องสวนเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับด้านคุณภาพน้ำพบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตการประปาส่วนภูมิภาค6สาขาในพื้นที่4จังหวัดโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมแนวทางรองรับด้วยการรับน้ำประปาจากสาขาข้างเคียงรวมถึงรับซื้อน้ำประปาและน้ำดิบจากเอกชนทั้งนี้สทช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง AgriMap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่าพลเรือนสเปน2รายเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงคารากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา ขณะเดียวกันชาวสเปนที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาสูญหายอีก80คน

0: ดยทางการสเปนกำลังรวบรวมข้อมูลของชุมชนชาวสเปนในเวเนซุเอลาพร้อมขอให้พลเรือนสเปนติดต่อมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลโดยทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานว่าชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาอย่างน้อย6รายอาทิชาวบราซิลจีนอิตาลีและโปรตุเกสเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและบาดเจ็บอีก 4,300 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนมากกว่า 70,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลพายุโซนร้อนเมฆลาที่จะเคลื่อนตัวมาถึงพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พายุฮีโกสจะเคลื่อนตัวและอาจขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในญี่ปุ่นจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งรวมถึงอันตรายจากลมกระโชกแรงและสภาพอากาศเลวร้ายด้านกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมฆลาและพายุฮีโกสทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า200เที่ยวและงดเดินรถไฟหลาย10เส้นทางนอกจากนี้ยังมีการปิดทางด่วนหลายสายและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องประกาศระงับการผลิตเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76ซมและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถือกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ธนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับนี่คือรายการแวดวงกีฬาครับประจำวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณสุวิทย์สมนัสที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณกรซิมพิทักษ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะทักทายด้วยนะครับวันนี้กรุงเทพมหานครฝนตกนะตั้งแต่ช่วง16 นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็ยังคลึมๆนะยังมีเรื่องของฝนตกอยู่ในส่วนของพื้นที่ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับตรงวิภาวดีรังสิตนะครับก็ดินแดงก็มีฝนอยู่แต่ว่าในส่วนของพื้นที่อื่นกรุงเทพก็น่าจะมีตกอยู่บ้างนะครับและถ้าปลอดภัยนะครับสุขสุดสัปดาห์วันนี้นะครับวันกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับ26 มิถุนายน 2569ถนนดนตรีไลฟ์นะครับนักหงาคาราวานนะฮะเล่นอยู่นะติดตามทางเพจถนนดนตรีไลฟ์นะครับส่วนเดือนหน้าก็จะเป็นด้านของคาราบาวนะครับการนั่งอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนะครับในช่องทางการจองบุงจองบัตรก็ติดตามในเพจของถนนดนตรีนะครับก็จะมีการจองบุงจองบัตรกันนะครับมาที่วัดวงกีฬาวันนี้เริ่มต้นที่เรื่องของเทนนิสนะครับสาวไทยนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ164ของโลกได้คว้าตั๋วแข่งขันเมนรอศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้สำเร็จนะครับรอบผลเลือกรอบสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับเอาชนะออเชียงโอแตงมือ473ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เซตนะครับ 5-7 แพ้ไปก่อนแต่ว่ากลับมาชนะ 7-5 และ 6-1 นะครับก็ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอเป็นแกรนด์สแลมที่2ของมนัญชยาต่อจากออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับในต้นปีที่ผ่านมาทำให้วิมเบิลดันในปีนี้นะครับจะมีนักเทนนิสหญิงไทย2คนเข้าแข่งขันในรอบเมนรอนะฮะก่อนหน้านั้นรวงข้าวนะครับลันนาธารฤดีซึ่งได้สิทธิ์จากแรงกิ้ง95ของโลกได้ไปอัตโนมัตินะครับนะเข้าแข่งขันแล้วนะครับแล้วก็มีมนัญชยาสว่างแก้วต่อเป็นคนที่2ได้เชียร์เลยนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกครับเอกวาดอร์เอาชนะเยอรมนีที่เข้ารอบไปแล้ว2-1นะครับเยอรมันยิงนำไปก่อนนะครับนาทีที่2เลลอยซานเน่นะครับแต่ว่าเอกวาดอร์นะครับที่ลุ้นเข้ารอบเหมือนกันนะครับได้ประตูตีเสมอเร็วจากนิซันอังกูโลครึ่งหลังนาทีที่78นะครับกอนซาโลปาต้านะครับยิงประตูชัยให้เอกวาดอร์ชนะ2-1นะครับอีกคู่นะไอวอรี่โกสต์และกอดิวัวเอาชนะคือราซาวนะ2-0นะครับนิโคลัสเปเป้ยิง2ครึ่งแรกนาทีที่7และครึ่งหลังนาทีที่64ก็คว้า3แต้มเช่นเดียวกันมี6คะแนนนะครับก็ในกลุ่ม E นะฮะเยอรมันเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มมี6คะแนนนะครับเฮดทูเฮดดีกว่าไอวอรี่โกสต์นะครับไอวอรี่โกสต์เนี่ย6คะแนนเหมือนกันแต่ว่าเจอกันเนี่ยเยอรมันชนะไอวอรี่โกสต์นะครับแล้วก็เอกวาดอร์ครับชนะนัดนี้มี4คะแนนนะครับจบอันดับที่3ดีที่สุด8ทีมแรกเข้ารอบนะครับ8ทีมแรกเข้ารอบนะฮะเป็นอันดับที่3ดีที่สุดนะครับ8ทีมที่เข้ารอบส่วนกราซาวตกรอบนะครับมี1คะแนนนะตกรอบอีกกลุ่มนึงนะครับเนเธอร์แลนด์นะครับคว้า3แต้มได้สำเร็จเอาชนะตูนิเซีย3-1ในกลุ่ม F ครับจบแชมป์กลุ่มได้ประตูนะจากอาเลียสสกิรีนะผู้เล่นของตูนิเซียสกัดเข้าประตูตัวเองก่อนที่ไบรอันบ็อบบี้นะ2-0นาทีที่7นะครับตูนิเซียสู้สุดใจไล่มา 1-2 ครับฮาเซมมัสซูรีนะครึ่งหลังนะนาทีที่7 54ก่อนที่ยานฟอร์ฟานเฮเกอร์นะครับยิงประตูให้กับเนเธอร์แลนด์ชนะขาดเลยนะ3-1คว้า7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม F นะครับก็ผ่านเข้ารอบ32ทีมต่อไปนะครับญี่ปุ่นครับได้แต้มนัดสุดท้ายนะครับเสมอกับสวีเดนนะครับเข้ารอบทั้งคู่เลยนะไอไดเซนมาอิดะนะยิงประตูให้ญี่ปุ่นนำไปก่อนในครึ่งหลังนะครับนาทีที่56ก่อนที่อันโทนีอีลังกานะครับยิงตีเสมอกับสวีเดนนาทีที่62นะครับจบเกมนะครับก็ญี่ปุ่นก็เป็นที่2ของกลุ่มนะมี5คะแนนเข้ารอบต่อไปรอบ32เนี่ยไปเจอบราซิลนะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับส่วนทางด้านของเนเธอร์แลนด์ได้แชมป์กลุ่มเนี่ยจะไปเจอกับโมร็อกโกรองแชมป์กลุ่ม C ด้วยนะครับบทสรุปกลุ่ม F นะครับเนเธอร์แลนด์แชมป์กลุ่มไปเจอโมร็อกโกนะฮะญี่ปุ่นเข้ารอบไปเจอกับบราซิลสวีเดนเป็นที่3นะครับของกลุ่มมี4คะแนนเข้ารอบเหมือนกันนะครับตูนิเซียแพ้รวด3นัดตกรอบนะครับมาอีกกลุ่มนึงกลุ่ม D นะฮะออสเตรเลียตัวแทนของเอเชียอีกทีมนึงเสมอปารากวัยจากอเมริกาใต้0-0นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งตุรกีนะชนะสหรัฐอเมริกา3-2นะก็ทำไมกลุ่มนี้เนี่ยแต้มเนี่ยโอ้เท่ากันหมดเลยนะผมดูอยู่เนี่ย อเมริกาแชมป์กลุ่มนะชนะ2แพ้1นะมี6คะแนนออสเตรเลีย มี4แต้มนะครับเท่ากับปารากวัยนะฮะก็เคารพด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่2นะนะครับแล้วก็ปารากวัยที่3นะครับตุรกีแพ้2นัดรวดนะแล้วก็นัดสุดท้ายแม้ว่าจะชนะสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลนะชนะอเมริกา 3-2 ที่เข้ารอบไปแล้วนะนะครับแต่ก็ตกรอบไปนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับอเมริกาเข้ารอบไปแล้วนะชนะ2นัดนัดนี้ก็เล่นสบายๆนะครับเจอตุรกีนะครับออสตันครัสตี้ยิงนำไปก่อนให้สหรัฐอเมริกาแต่ว่าตุรกีนะดีกรีที่3ฟุตบอลโลกเขาก่อนนู้นนะนะอาตากือแลออคุนก็อกชูนะฮะยิงให้ทีมนำ 2-1 ก่อนที่เซบาสเตียนฮันเบอร์ฮันเกอร์นะยิงตีเสมอกับสหรัฐนะครับแล้วก็นาทีสุดท้ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับคานไฮคานนะก็ยิงประตูให้กับตุรกีชนะนะครับก็ชนะส่งท้ายแต่ก็ไม่เพียงพอนะตกรอบนะครับสหรัฐออสเตรเลียแล้วก็ปารากวัยเข้ารอบนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับมวยวันไซเคิลในช่วงค่ำเนี่ยกำลังสนุกนะครับปตท.เนี่ยได้นับยกหนึ่งในแพ้นกนักชกจากต่างชาตินะนะครับสแตมแพ้นะชนะคะแนนนะในมวยหญิงแล้วก็คู่เมื่อคู่แรกเนี่ยพันฤทธิ์นะชนะเมืองไทยนะยังมีทางด้านของน้องโอนะกำลังชกอยู่กับนักกับก้าวไกลนะหรือก้องไกลนี่แหละนะก็ไม่แน่ใจนะว่าผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ค่อยแจ้งให้ทราบแล้วกันนะฮะนะครับเรื่องของวิ่งครับวันนี้ที่ฮอที่ฮอที่ร้อยนะครับไบเทคบางนานะครับแถลงข่าวการวิ่งการกุศลนะครับแพน 10K Charity Run 2026ครับแพน 10K Charity Run 2026ครั้งที่25ซึ่งจะจัดกันวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะครับปีนี้นะครับ2069ที่เกาะลอยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งแพนจัดวิ่งการกุศลแพน 10K นะฮะก็รายได้ทั้งหมดนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับของแพนร่วมกับทางด้านของศรีราชานะครับจากที่เกาะลอยศรีราชา13ธันวาคมทุกบาททุกสตางค์นะครับมอบให้กับในการระดมซื้อเครื่องมือแพทย์นะเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและโรงพยาบาลในพื้นที่และมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเทศบาลเมืองศรีราชาด้วยนะครับซึ่งแถลงข่าววันนี้มีทั้งตัวแทนของแพนนะครับบริษัทแพนเอเชียฟู้ดแวร์จำกัดมหาชนคุณสมมาตรขุนเศษนะครับตัวแทนของศรีราชาก็มีท่านปลัดอำเภอเมืองศรีราชานะครับคุณจินตนาจิระชีวินนะคุณชัดชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชานายแพทย์สมยศโลดจินดาพงศ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและสมชายเข็มกลัดนะนักร้องนักแสดงที่เป็นคนที่วิ่งมาราธอนหลายๆ รายการนะแล้วก็เป็นนักวิ่งที่ดาราที่วิ่งได้เก่งมากนะครับมาร่วมแถลงข่าวกันด้วยนะซึ่งทางนั่งแพนเอเชียฟุตแวร์นะคุณสมมาตรก็บอกว่าจุดประสงค์อย่างที่บอกเริ่มต้นนะก็คือมอบรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชานะครับระยะทางนะครับมี5กิโลเมตรนะครับนะ2ระยะนะฟันรัน5กิโลเมตรบัตรราคา550บาทร่วมกันทำบุญนะครับมินิมาราธอน10กิโลเมตรบัตรราคา650บาทนะครับร่วมกันทำบุญแล้วก็บัตร VIP 2,000 บาทนะครับแบ่งรุ่นออกเป็นกลุ่มอายุนะชายหญิงนะครับมีรางวัล 1-5 ถ้วยรางวัลทั้งหมด144ถ้วยรางวัลนะครับตั้งแต่ทุกเพศทุกวัยเด็กผู้ใหญ่นะผู้สูงอายุได้หมดเลยครับมาร่วมออกกำลังกายด้วยกันนะครับซึ่งตั้งเป้าไว้ 5,000 คนนะฮะแล้วพี่เต๋าสมชายเข็มกลัดบอกว่าจะมาร่วมวิ่งกับพวกเราด้วยนะพี่เต๋าสมชายเข็มกลัดนะจะมาร่วมวิ่งกับพวกเราด้วยก็รอชมรอเชียร์กันนะสำหรับการแข่งขันวิ่งรายการนี้นะที่ทางด้านของแพนนะร่วมกับทางด้านของศรีราชานะได้จัดนะได้เราได้ไปร่วมกันนะครับก็ปลายปีนี้นะครับสมัครกันได้นะครับไปที่เว็บไซต์และเพจของแพน 10K Charity Run ครั้งที่25นะครับจากนั้นครับมาดูเรื่องของแบดมินตันนะครับสมาคมสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์นะครับร่วมกับวิกเตอร์ครับในการเซ็นสัญญานะในการเซ็น MOU ขอไปนะฮะเซ็น MOU สำหรับสนับสนุนการแบดมินตันไทยยกระดับสู่มาตรฐานโลกครับซึ่งสโมสรทีไทยแลนด์นะร่วมกับวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดก่อนนั้นวิกเตอร์ร่วมกับให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะแนวคิดเลเจนซี่อันฟอลนะครับนะเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบนะครับก็สะท้อนเจตนาร่วมกันของการยกระดับพัฒนานักกีฬาสร้างรากฐานแข็งแกร่งให้กับวงการแบดมินตันไทยต่อยอดความสำเร็จสู่เวทีนานาชาตินะครับแล้วก็ในงานเมื่อวานนี้ก็มีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ Legacy Unfold นะครับซึ่งการสร้าง การเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบนะฮะได้รับเกียรติจากคุณกรทัพพลังศรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สโมสรแบดมินตันที่ไทยแลนด์นะครับพลอากาศเอกมณฑลสัชกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็มิสเตอร์สางฮูนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดแล้วก็ดร.อภิชัยธีรรัตน์สกุลประธานสโมสรแบดมินตันที่ไทยแลนด์ด้วยนะครับในการแลกเปลี่ยนมุมมองนะเกี่ยวกับการทิศทางในการพัฒนาแบดมินตันไทยในอนาคตนะครับแล้วก็บนเวทีเสวนานะทุกภาคส่วนต่างสะท้อนมุมมองด้วยกันนะครับว่าความสำเร็จของแบดมินตันไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดจากการทำงานร่วมกันของนักกีฬาผู้ฝึกสอนสโมสรสมาคมกีฬาและภาคเอกชนนะไม่ว่าจะเป็นนี่แหละวิกเตอร์ส่วนหนึ่งละที่เข้ามาสนับสนุนนะครับหลายๆส่วนมาร่วมกันสนับสนุนนะครับบ้านเราก่อนนั้นก็มีทั้งนั้นของโยเน็กเอ่ย SCG เอ่ยที่ร่วมกันสนับสนุนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบพัฒนานักกีฬาที่มีคุณภาพและต่อเนื่องจนทำให้ประเทศไทยก้าวสู่เป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกด้านแบดมินตันนะครับท่านกรทัพรังสีก็ดีนะครับบริษัทวิกเตอร์ก็ดีบริเอกมณฑลสัชกรก็ดีนะครับก็หลายภาคส่วนนะในการร่วมมือกันนะครับในการร่วมกันในการเป็นสร้างพันธมิตรให้กับสโมสรแบดมินตันไทยนะให้กับแบดมินตันไทยแล้วรวมถึงนี่นะครับสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์ซึ่งในการลงนามกันเมื่อวานนี้เนี่ยนักแบดมินตันของไทยที่สังกัดทีไทยแลนด์มีใครบ้างเนี่ยมีที่มานี่พานิชพลธีรรัตน์สกุลนะชายเดี่ยวมือ18ของโลกมีภักพลธีรรัตน์สกุลนะครับคู่มือ18ของโลกนะชายคู่แล้วก็มีพิรัชชัยสุพรรณนะชายคู่มือ42ของโลกนะแล้วก็มีบุคลากรมากมายในวงการกีฬาแล้วก็แบดมินตันนะเข้ามาร่วมนะแถลงข่าวกันนะสร้างความยินดีนะครับในการสนับสนุนของวิกเตอร์กับสโมสรที่ไทยแลนด์นะครับจากเรื่องของแบดมินตันไปดูเรื่องของกอล์ฟบ้างนะครับนะเรื่องของกอล์ฟทีมชาติหญิงไทยนะไปแข่งขันโตโยต้าจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์คัพ2026ที่เมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับรวมกันได้อันดับที่2ร่วมนะในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนแชมป์โลกโตโยต้าจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์คัพ2026นะครับสกอร์เนี่ยเท่ากับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเป็นรองแชมป์แพ้เกาหลีใต้นะที่สกอร์เขาดีกว่าเรานะของเรา 5-5-1 นะของเกาหลีใต้เนี่ย5-4-5 นะสกอร์เขาดีกว่านะครับของเราสาวไทยประกอบไปด้วยปริมปราดนครนัทกิตติปัชญาก้าวพัฒนสกุลแล้วก็เจียไอนะครับสู่ฤทธิ์ปริยาพฤกษานุบาล นะช่วยกันเล่นกันอย่างยอดเยี่ยมตลอด4วันนะครับนะส่วนทีมชายก็ไปแข่งขันด้วยนะครับแอนฟิลด์ครับทรินสารสมุทรเจเจเทรวุฒิบุญศรีออแล้วก็ก้าวเศรษฐวุฒิเคนานันนะครับก็ตามฟอร์มวันสุดท้ายจบไปแค่ที่4นะฮะเสียดายฮะตามหลังแพ้ไปแค่1สโตรกนะฮะได้ที่แค่ที่4แชมป์ของญี่ปุ่นนะทีมชายนะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟยังไงกับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับส่วนกอล์ฟรายการนี้นะฮะเราที่มาก็คือเป็นกอล์ฟจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์คัพ2026นะฮะชาย12ทีม12ประเทศนะเข้าแข่งขันหญิง9ประเทศจากทั่วโลกที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันนะครับเป็นกอล์ฟเยาวชนประเภททีมชิงแชมป์โลกรายการเดียวและเป็นเวทีแจ้งเกิดของนักกอล์ฟระดับโลกหลายคนนะที่ผ่านรายการนี้แล้วก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพกอล์ฟด้วยนะครับจากเยาวชนไปดูซีเนียร์กันบ้างนะครับนะการแข่งขันกอล์ฟรายการซีเนียร์นะไทยซีเนียร์ทัวร์รายการโตโยต้าซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026เงินรางวัลกว่า 120,000 บาทนะครับซึ่งรายการนี้นะกอล์ฟไทยคว้าแชมป์ครับเป็นโปรถาวรวิรัชจันทร์นะครับโปรกอล์ฟวัย59ปีคว้าแชมป์รายการไทยซีเนียร์ทัวร์รายการโตโยต้าซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับเงินรางวัลกว่า 120,000 บาทนะครับแล้วก็มาชนะทางด้านของมาตานมามัดจากสิงคโปร์ที่2ร่วมนะครับชนะเพียงแค่ไม่กี่สโตรกนะผมดูอยู่1 สโตรกนะฮะเราได้19นะทางด้านของมาดานมามัดเนี่ย18อันเดอร์พานะครับก็เงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทนะจบวันนี้นะที่สนามกบิลบุรีกอล์ฟคลับนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับซึ่งรายการนี้สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยนะจากการขันไทยซีเนียร์ทัวร์รายการโตโยต้าซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและผู้สนับสนุนภาครัฐและเอกชนนะโปรเล็กถาวรวิรัชจันทร์นะครับก็ถือว่าเป็นโปรคนหนึ่งของไทยนะที่ทำผลงานได้อย่างแดงดีในหลายๆรายการในหลายแชมป์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เคยเป็นมือหนึ่งในเอเชียนทัวร์มาแล้วด้วยนะฮะก็3 วัน19 วันพาคว้าแชมป์นะฮะ นะครับเจ้าตัวก็บอกว่าหลังจากคว้าแชมป์ก็บอกดีใจนะที่ได้คว้าแชมป์หลังจากที่ไม่ได้แชมป์มานานเกือบ2ปีวันนี้พอดีเลยคว้าแชมป์นะครับนะที่2มาตานมามัดจากสิงคโปร์นะแล้วก็ที่3นี่ประหยัดมากแสงนะฮะนำอยู่2วันนะนะนำอยู่2วันนะหล่นมาอยู่ที่4ร่วมนะเท่ากับซอมอจากสิงคโปร์นะครับซึ่งวิธีมอบรางวัล นั้นได้รับเกียรติจากคุณสุทินดรุณโยธินนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยและทางด้านของคุณแอลิเซนนากามูระ CEO สมาคมนะครับมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในการแข่งขันนะครับกอล์ฟอีกรายการหนึ่งครับสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิปิติภิรมย์ภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติภิรมย์ภักดีนะครับเพื่อเป็นการระดมทุนโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขนะครับโดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าแข่งขันอย่างคึกคักนะครับที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนะครับรายการนี้ได้รับเกียรติจากคุณสันติวิรมภักดีประธานกรรมการบริหารบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดเป็นประธานจัดการแข่งขันนะครับคุณภูริศวิรมภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดและประธานเจ้าที่บริหารบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนะครับคุณปิติวิรมภักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบริษัทผลิตบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดนะครับกรรมการมูลนิธิปิติพิรมย์ภักดีแล้วก็นายรังสิตลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานนะครับซึ่งการรายได้จากการแข่งขันรายการนี้นะครับไปสนับสนุนกิจการนะกิจกรรมของมูลนิธิปิติพิรมย์ภักดีในการมอบทุนการศึกษาจัดหาอุปกรณ์การเรียนสื่อการสอนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนรวมถึงสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับซึ่งในปีนี้นะครับมูลนิธิได้มอบทุนและก็อุปกรณ์การศึกษาให้กับ6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจังหวัดนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับยังอยู่ที่กอล์ฟคุยกับกอล์ฟยาวๆเลยนะครับกอล์ฟเมเจอร์รายการ KPMG Women PGA Championship นะครับที่มินนิโซตาวันนี้วันแรกนะที่สหรัฐอเมริกานะกอล์ฟของเราก็โชว์ฟอร์มอย่างดีนะครับก็อยู่ในกลุ่มท็อปนะติดท็อปหลายคนเลยเดียวโดยเฉพาะโปรจีนอัธยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกประเดิม3มาได้พา69นะครับอยู่ที่8ร่วมเท่ากับนักกอล์ฟอีก10คนนะฮะผู้ที่นำเป็นอินายุนนะจากเกาหลีใต้นะครับ9วันเดอร์พานะครับก็นำโด่งเลยนะครับแล้วก็มีคริสเดวิสันจากออสเตรเลียตามมาอยู่ที่27อันเดอร์พานะครับแล้วก็เบอร์1ของโลกอย่างเนลลี่คอต้าจากสหรัฐนะครับ2อันเดอร์พาอยู่ที่19ร่วมเท่ากับโปรชุชยาวินิจฉัยธรรมนะสาวไทยคนเหนือที่ทำผลงานได้ดีคนนึงนะครับโปรเมียปัจจารีอนันต์ฤดูกาลกับโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจนะครับที่27ร่วม1อันเดอร์พานะครับโปรโมโมริยาจุธานุการเนี่ยอันดับที่45ร่วมนะครับนะอันดับ70ร่วมโปรเมเอเรียจุธานุการนะโปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับแล้วก็98ร่วมโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนะครับ127ร่วมโปรจัสมินธิดาภาสวรรณบุระศรีโอภาเนี่ย127แล้วก็โปรพราวครับชนตีวรรณแสนครับ6โอภา135ร่วมนะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะครับจากกอล์ฟไปดูการแข่งขันมวยสากลยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นะครับรายการนี้ชกกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อาคารอเนกประสงค์นะครับที่โดมอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้รอบชิงชนะเลิศแล้วก็พิธีปิดการแข่งขันด้วยนะครับมีนายกองเอกชัยพฤกษ์เชียนธานรักษ์ปลัดจังหวัดพิษณุโลกให้เกียรติเป็นประธานและในการแข่งขันมอบรางวัลด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันมวยสากลยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีหลายรุ่นนะอย่างในรุ่นคู่เอกรุ่น54กิโลกรัมรุ่นนี้เป็นการเจอกันของรุ่งกีฬาสีโพนทองนักชกจากนครราชสีมานะครับดีกรีเหรียญทองยุวชนแห่งชาติปีที่แล้วขยับเวทขึ้นมานะเจอกับรุ่นพี่น้ำหนักในแชมป์เก่านะก็คือนฤชนเครือพิมายนะครับจากอ่างทองเจ้าของเหรียญทองเยาวชนที่แชมป์ประเทศไทยแล้วก็นักชกยอดเยี่ยมปี2568นะครับปรากฏว่าน้องรุจิราที่ขยับเวทขึ้นมาชนะไป5-0นะคว้าเหรียญทองนะครับ45กิโลกรัมหญิงนะฮะวริสลาเต็งลงนะครับจากพิษณุโลกนะชนะตะนานของนัทชิตากันบุรีจากโรงเรียนเทศบาลกิติกระจรนะครับคว้าเหรียญทองนะครับ50กิโลกรัมหญิงเนี่ยสินินสิริม่วงจากศรีสะเกษนะครับแพ้ขวัญชนกอโนมาจากนครสวรรค์นะครับขวัญชนกได้เหรียญทองนะครับแล้วก็รุ่น60กิโลกรัมหญิงเนี่ยนัทถาปุราตโนนะครับชนะชนันทิตา จากนครราชสีมานะครับณัฐฐานี่จากพิษณุโลกนะคว้าเหรียญทองในรุ่น60กิโลหญิงนะครับ63กิโลกรัมหญิงเนี่ยครับเหรียญทองเป็นของปราวรีสายโสภานะฮะจากศรีสะเกษเอาชนะชนทิตทองเดชะจากนครราชสีมานะครับแล้วก็45กิโลกรัมชายนี่นะครับอภิชาติปะโกติโยจากพิษณุโลกนะครับคว้าเหรียญทองชนะปารมีจินดาแพงจากกองทัพอากาศนะครับ75กิโลกรัมหญิงเนี่ยจุธารัตน์สิทธิ์เสนาจากกาฬสินธุ์นะแพ้นก RSC นันทพัฒน์มุ่งพึ่งกลางจากนครราชสีมายกแรกนะครับนันทพัฒน์ได้เหรียญทอง51กิโลกรัมวีรพัฒน์หนองสันนะจากจังหวัดตรังนะเอาชนะวัฒโนไทยเพ็งสีแสงจากขอนแก่น5ต่อ0คว้าเหรียญทอง57กิโลกรัมชายเหรียญทองเป็นของทิติพงษ์อินกองจากกองทัพอากาศนะครับชนะสรันศักสรอนขอบรรณศักยะสอนแก้วเฟืองจากนครสวรรค์5ต่อ0คว้าเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมชายนะสันติแก้วบุญเรืองจากนครพนมนะคว้าเหรียญทองชนะกิติพงษ์อินกองจากพิษณุโลก5ต่อ0นะครับคว้าเหรียญทองรุ่น67กิโลกรัมชายนะครับณัฐพงษ์พิมพ์แสนนะฮะจากนครราชสีมาคว้าเหรียญทองนะครับปริญญาจากนครสวรรค์ยอมแพ้ในยกที่2และปิดท้ายด้วยทางด้านของภูวรินทร์ช่างชาญสกุลจากอ่างทองนะครับรุ่น75กิโลกรัมแพ้ให้กับอนันดากิ่งพระเนาจากโรงเรียนหนองบุญมาก0ต่อ5นะครับอนันดาคว้าเหรียญทองนะครับนักชกยอดเยี่ยมไปประเภทเยาวชนชายได้แก่วีรพัฒน์หนองกลั่นจากตรังนะครับเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมก็คือวริศราเต็งโล่งนะครับจากพิษณุโลกนะครับนักชกยอดเยี่ยมประเภทยุวชนชายนะครับเมื่อสักครู่เป็นเยาวชนนักชกยอดเยี่ยมยุวชนชายรัชพัฒน์ศรีบุญเรืองนะฮะจากจันทบุรีนะครับแล้วก็ยุวชนหญิงได้แก่ชนันทิดาโนนทิงจากพิษณุโลกนะฮะนี่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์นี้ฟุตบอลหญิงนะมีการแข่งขันกันด้วยนะอาทิตย์ที่28มิถุนายนไปเชียร์ BCG บดิตเอเชียนะเจอกับลงฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีนะครับ16นาฬิกานะที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะสนามกีฬากลางสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็16นาฬิกา BRU บุรีราษฎร์อะคาเดมี่นะครับเปิดบ้านที่บุรีรัมย์สเตเดียมเจอกับกรุงเทพมหานคร16นาฬิกานะครับแล้วก็ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์อาทิตย์นี้นะครับนครสวรรค์ FC เจอกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต FC นะฮะ16นาฬิกาต่อด้วยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ16นาฬิกาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีและนี่ก็สนุกเหมือนกันนะฮะเราร่วมเชียร์ฮะกับแข้งสาวเนื้ออ่อนนะว่าที่อนาคตทีมชาติไทยนะครับทีมเต็งในบัณฑิตเอเชียนะน่าจะเป็นทีมเต็งแหละผมมองอยู่นะครับน่าจะเป็นทีมเต็งนะครับก็เจอกับฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีนะครับคู่ของน้องโอจบยังเนี่ยนะน้องโอจบหรือยังนะน้องโอชนะก้องธรณีนะคนละนับฮะน้องโอชนะแต้มนะน้องโอฮาม่ามวยไทยชนะแต้มก้องธรณีนะฮะมวยวันนะเดี๋ยวจะมีคู่เอกด้วยนะอีกคู่นึงเป็นนักชกจากฝรั่งชกกันคู่เอกนะมวยวันนะครับเอาละครับนอกจากฟุตบอลหญิงแล้วนะฮะก็ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์กับการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันอาเซียนฮุนไดครับ2026นะครับรายการนี้เนี่ยผู้จัดการทีมของเราครับทางด้านของฮัสซันบอกว่าจะเอาดาวรุ่งไปแข่งขันนะครับก็เราอยู่ในร่วมสายกลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสปป.ลาวนะครับดูแล้วก็เดือนหน้าแล้วนะเหลือเพียงแค่ไม่ถึง30วันนัดแรกของเราก็25กรกฎาคมนะครับก็เจอกันลาวก่อน20นาฬิกานะครับแข่งกันที่3กีฬาแห่งชาติลาวหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแข่งแบบเย่าเยือนนะ25กรกฎาคมไปเยือนลาวก่อนนะครับแล้วก็พักนะแล้วก็ค่อยกลับมานะฮะรอเชียร์กันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นัดแรกเจอกันลาวก่อนนะครับส่วนใครที่รอลุ้นนะฮะหลังจากที่เจอกับลาวแล้วนะนัดที่เปิดบ้านเจอกับไทยที่เล่นในบ้านที่ราชมังคลาในเมื่อไหร่นะหลังจากนั้นเราก็ต้องมารอเชียร์กันก็คือวันที่1สิงหาคมครับนะวันที่1สิงหาคมจดไว้เลยเราจะเปิดบ้านเจอกับมาเลเซียในเวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับพอเตะกับมาเลเซียเสร็จปั๊บนะใช้เวลาคือไม่ได้พักไม่ทันได้หายเหนื่อยครับเก็บกระเป๋านะขึ้นเครื่องบินไปฟิลิปปินส์ครับเพราะว่าวันที่4สิงหาคมต้องไปเตะต่อที่ฟิลิปปินส์ครับสนามกีฬานิวคลาสซิตี้อาราติกทารักฟิลิปปินส์โอ้โหเดินทางก็เหนื่อยเลยนะแข่งวันที่1จบ20นาฬิกานักกีฬาก็ ได้ไปนอนคืนหนึ่งนะวันที่2ก็ต้องเดินทางไปฟิลิปปินส์นะฮะเดินทางไปวันที่2ก็น่าจะถึงวันที่3ดึกวันที่4เตะเลยอ่ะโอ้โหทรหดนะทีมชาติไทยนะแล้วก็วันที่8ปิดท้ายที่ราชมังคลากรีฬาสถานในการเจอกับเมียนมานะครับ20นาฬิกาคือฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะในการเจอกันเนี่ยก็ได้ทางด้านของแอปพลิเคชันทูวิชั่นนาวนะถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะก็รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะนำแชมป์และรองแชมป์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ไปแข่งขันแบบเย้าเยือนนะครับเพื่อหาทีมแชมป์ต่อไปก็รอลุ้นรอเชียร์กันสำหรับรายการนี้นะขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายด้วยนะฮะคุณพี่อัชรานะครับนักวิชาการพระรุ่งขัตติยะอังกุลกุลศรีอัมภัยนะครับคุณพี่พิสมัยจึงสวัสดิ์คุณพี่สุจิตราคุณลมใต้ปีกนัดคุณนิลวรรณคุณสุภวรรณนะครับคุณประพัฒน์นะครับคุณพี่มาลีนะหลายๆท่านที่ไม่ทักทายก็ขออภัยด้วยนะคุณพี่รัชนานะครับขอบคุณมากนะครับที่มาทักทายกันนะครับก็มีอะไรที่ขาดเหลือเรื่องของกีฬานะจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับซึ่งนักกีฬาของเราก็เรื่องของวอลเลย์บอลเนี่ยนะวันนี้รู้สึกว่าทีมชาติไทยไม่ได้แข่งนะได้พักนะครับทั้งวอลเลย์บอลอายุ18ปีนะครับรวมถึงวอลเลย์บอลAVC Men Cup ที่อินเดียไทยได้จบไปแล้วนะแต่ว่าคู่แข่งขันคู่อื่นก็ยังแข่งขันกันอยู่นะเพื่อลุ้นอันดับก็รอลุ้นกันว่าไทยจะได้เข้ารอบหรือไม่นะวันนี้เนี่ยใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลนะก็รอติดตามกันช่องโมโนถ่ายทอดสดนะครับวัดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณรสมบานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้ายสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณรสมบานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตรอีก12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเต็นท์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 11:55 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในชองโกปงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรันเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เพื่อส่งเสริมพระสงฆ์ไทยให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่หลักธรรมไม่ผิดเพี้ยน
2: นายจิรายุอิสรางกูณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ณวัดหงส์รัตนารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมจัดขึ้นเพื่อให้เป็นผู้ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติธรรมทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสำหรับเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมและนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ต่อไปอย่างไม่ผิดเพี้ยนการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะเป็นทางสำคัญที่ช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัจธรรมได้อย่างถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงาน OTOP Mid-Year 2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี
3: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีได้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid-Year 2026โดยมีนายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับซึ่งภายในงานมีนายชวรัตน์ชางวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่48ร่วมเยี่ยมชมงานด้วยสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid-Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายน2569รวม6วันของการจัดงานสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะทะลุเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทโดยประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงานยังสามารถเดินทางไปได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการฟอกเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินของประเทศ
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวโครงการเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงินและความปลอดภัยของประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศภายในงานมีการนำเสนอภารกิจสำคัญของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และการปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตลอดจนการจัดแสดงเทศกาลความร่วมมือระหว่างสำนักงานปปง.กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานปปง.ย้ำว่าการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังตัดวงจรอาชญากรรมทางการเงินและร่วมสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและมั่นคงอย่างยั่งยืนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่ออสเตรียย้ำไทยพร้อมสนับสนุนการต่อต้านการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์
4: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงการนำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยการค้ามนุษย์ครั้งที่16ในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโดยได้ร่วมหารือประเด็นสำคัญกับการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้ามนุษย์โดยที่ประชุมสนับสนุนการเพิ่มความพยายามสร้างความตระหนักรู้ต่อแนวโน้มการค้ามนุษย์ที่อาศัยเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการคัดแยกผู้เสียหายและการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัลโดยหลายประเทศในที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมต่อความพยายามและความร่วมมือของประเทศไทยในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกหลอกลวงและบังคับทำงานในศูนย์สแกมเมอร์กลับประเทศอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยและความพยายามอย่างต่อเนื่องสำหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์ผ่านมาตรการที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันการช่วยเหลือคุ้มครองการปราบปรามและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกเลือกแผนสมดุลตามอายุปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตามช่วงอายุกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งแผนสมดุลตามอายุเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองเป็นแผนการลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั้งสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์มั่นคงสูงและสินทรัพย์ทางเลือกมีการปรับสัดส่วนตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังให้สอดคล้องกับช่วงอายุโดยอัตโนมัติตามหลักการอายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตลาดและความไม่เพียงพอของเงินออมหลังเกษียณโดยสมาชิกกบข.ที่บรรจุราชการใหม่และยังไม่ใช้สิทธิ์เลือกแผนการลงทุนเพื่อให้สมาชิกไม่พลาดโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวกบข.จึงได้กำหนดให้เงินของสมาชิกลงทุนในแผนสมดุลตามอายุตามที่พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่8พ.ศ.2566กำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภา
6: หนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยวันนี้ว่าเกาหลีใต้จะเร่งขยายขีดความสามารถด้านยานไร้คนขับหรือโดรนและระบบต่อต้านโดรนเพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยมีโครงการจะฝึกอบรมนักรบโดรนจำนวน 5,000 นายและประจำการระบบยานไร้คนขับหลายหมื่นลำให้แก่หน่วยรบตามแนวชายแดนนอกจากนี้กองทัพเกาหลีใต้ยังวางแผนที่จะผลิตโดรน 110,000 ลำภายในปี 2572 เพื่อประจำการในกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองกำลังนาวิกโยธินโดยมีเป้าหมายที่จะให้โดรนกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำตัวของทหารทุกนายนายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าโดรนไม่ควรเป็นเพียงยุทธปกรณ์ที่จำเป็นเฉพาะแค่บางหน่วยงานอีกต่อไปแต่ควรเป็นยุทธปกรณ์อเนกประสงค์ประจำตัวของทหารและรัฐบาลเกาหลีใต้จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศทั้งหมดในกระบวนการผลิตโดรนเพื่อตอบสนองข้อกังวลด้านความมั่นคงกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียรายงานว่ารัฐบาลอินเดียยกเลิก

0: ถึงยังทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเผชิญความไม่แน่นอนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.7 องศาเซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นจนกลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเดือนมิถุนายนเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติในสหราชอาณาจักรขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรประกาศขยายประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีแดงซึ่งสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่ทางใต้ของอังกฤษไปจนถึงวันศุกร์นี้นับเป็นครั้งแรกที่สหราชอาณาจักรออกคำเตือนดังกล่าวเป็นเวลา3วันติดต่อกันทั้งนี้สหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศในยุโรปอาทิฝรั่งเศสสเปนเยอรมนีเนเธอร์แลนด์อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์เผชิญกับคลื่นความรุนแรงส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันและสุขภาพร่างกายของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมชาติตุรกีที่ตกรอบไปแล้วเก็บชัยชนะส่งท้ายฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จหลังเอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม3-2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปารากวัยเสมอออสเตรเลีย2-2ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนปารากวัยจบที่3มี4แต้มยังมีโอกาสเข้ารอบสูงในโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมด้านการแข่งขันในกลุ่ม E ทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินซีเล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกดีวัวชนะกูราเซา2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราเซาตกรอบขณะที่กลุ่ม F ทีมชาติญี่ปุ่นเสมอสวีเดน1-1และเนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย3-1ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้เนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนสวีเดนจบอันดับ3มี4คะแนนประตูได้เสียบวก0ประตูดีพอเข้ารอบต่อไปสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจญี่ปุ่นจะพบกับบราซิลในวันที่30มิถุนายนนี้เวลา 00:00 น.การแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมือ2ของโลกประเดิม3อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมส่วนผู้นำเป็นของอินายุนโปรเกาหลีใต้ที่หดวันเดียว9อันเดอร์พา63จาก9เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้ขณะที่เนลลี่คอร์ด้าโปรอเมริกันมือ1ของโลกทำ2อันเดอร์พา70อยู่อันดับ19ร่วมเท่ากับโปรฮัทสู่วิชยาวินิจฉัยธรรมมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งติดตามได้จากรายงาน
2: มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมเกรนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
3: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับในวันนี้ผมเองเนี่ยในฐานะเลขาธิการมูลนิธิจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
2: สำหรับการแข่งขันมีทั้งหมด36ทีมที่นี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการพั

0: พัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: คุณหญิงปฐมาลีตวัตตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member เปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกมให้พร้อมสำหรับอนาคตโดยจะมีการปรับโฉมใหม่เพิ่มขั้นตอนการหาเรือเชิงกลยุทธ์เข้าไปในการจัดหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036และจะมีการลงมติเลือกในช่วงกลางปี2029โดยล่าสุดในเอเชียมีหลายชาติให้ความสนใจเตรียมเสนอตัวจัดโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036แล้วปุณิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: คนไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโฆวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2563
5: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมฤทธิ์พลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนมิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเช่นเคยค่ะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จะจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองได้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะและสัญลักษณ์พานแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศก็เป็นที่มาของชื่อพานแว่นฟ้าค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมวันนี้นะคะเราได้นำเรื่องเกี่ยวกับฟันซี่นั้นเป็นผลงานการประพันธ์ของคุณณฐีสสิวิมลค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งค่ะที่ได้พาครอบครัวเดินทางกลับไปที่ต่างจังหวัดไปเยี่ยมเยียนบ้านเกิดหลังจากที่ลูกๆของเธอเติบโตแล้วค่ะโดยที่เธอนั้นก็ไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดนานนับ20ปีวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะผู้เขียนได้ใช้เทคนิคในการเล่าย้อนอดีตของตัวละครค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

นับแต่เดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดมานานนับ20ปีเห็นจะได้หลังเรียนจบก็ทำงานแต่งงานมีครอบครัวอีกทั้งแม่ก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันหลังพ่อเสียญาติพี่น้องส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตที่เมืองหลวงกันแทบทั้งหมดจึงไม่มีเหตุให้เดินทางกลับจังหวัดบ้านเกิดหลังลูกๆเติบโตย่างเข้าสู่วัยรุ่นฉันคิดว่าอยากให้พวกเขาได้ประสบการณ์เพิ่มเติมได้รู้จักบ้านเกิดของแม่จึงปรึกษาสามีและเราก็ตกลงกันว่าช่วงปิดเทอมใหญ่ที่ลูกๆจะขึ้นชั้นเรียนใหม่จะพาพวกเขากลับไปบ้านเกิดของฉันแล้วก็ใช้ชีวิตที่นั่นสักเดือนหนึ่งจังหวัดบ้านเกิดฉันก็เหมือนกับจังหวัดอื่นๆเพื่อนที่บ้านเกิดบอกผ่านทางกล่องข้อความทางเฟซบุ๊กว่าถ้าเลี่ยงได้ก็อย่าพูดถึงเรื่องการเมืองฉันคิดว่าหลักข้อนี้ฉันปฏิบัติอยู่เสมอกับเพื่อนและก็ทุกคนที่ติดต่อด้วยโดยเฉพาะหากรู้ว่าต่างขั้วทางการเมืองและมีความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วยิ่งควรจะหลีกเลี่ยงวันแรกที่อาคุณเดียวของฉันที่เหลืออยู่และทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านเกิดถามฉันเรื่องขั้วการเมืองฉันก็ได้แต่ยิ้มยิ้มและก็ตอบเลี่ยงๆไปอาเข้าใจแกไม่อยากทะเลาะกันอาพูดการกลับมาบ้านเกิดครั้งนี้ฉันกับสามีเตรียมการกันพอสมควรเราเลือกพักกันที่โรงแรมในตัวเมืองแต่เมื่ออาทราบเรื่องก็ชวนให้มาอยู่ที่บ้านของอาห้องมีเยอะแยะที่ก็กว้างขวางจะไปพักที่อื่นทำไมกันไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรหรอกก็มีกันเท่านี้แหละอาอธิบายฉันกับสามีเล็กลูกจึงย้ายออกจากโรงแรมเข้าพักบ้านอาหลังจากพักโรงแรมมาได้คืนหนึ่งฉันตะเวนพบเพื่อนเก่าที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันหลายวันจากนั้นอาก็พาไปบ้านญาติบางคนที่ไม่ได้ติดต่อกันนานพาไปเจอเพื่อนบ้านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่จากนั้นเพื่อนเก่าก็พาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆตลอดจนอาหารการกินที่ตอนเด็กเคยชอบรับประทานโดยเฉพาะเรื่องการกินเนี่ยฉันกินอิ่มหนำสำราญทุกมื้อจนวันหนึ่งเกิดปวดฟันขึ้นมาฉันก็เลยนึกถึงร้านทำฟันร้านหนึ่งที่ใครๆต่างก็เรียกกันว่าร้านป้าหมอฟันซี่แรกที่ฉันต้องวานมือหมอให้ช่วยอุดนั้นตอนนั้นฉันเด็กมากเป็นฟันแท้ที่ขึ้นมาไม่นานจึงจำเป็นต้องรักษาสมัยก่อนนั้นการอุดฟันเป็นเรื่องใหม่โดยเฉพาะในตัวจังหวัดของฉันที่ห่างไกลจากกรุงเทพและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆร้านป้าหมอจึงเป็นร้านทำฟันร้านเดียวในจังหวัดถ้าไม่นับอีกแห่งก็คือที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งที่นั่นเมื่อเทียบกับร้านป้าหมอแล้วคนมักจะเลือกไปร้านป้าหมอกันไม่รู้ว่าเพราะความสะดวกเพราะว่าไปเวลาใดก็ได้หรือว่าเพราะไม่อยากขึ้นชื่อว่าไปโรงพยาบาลทั้งที่ร้านป้าหมอแพงกว่าโรงพยาบาลแต่คนกลับนิยมไปให้ป้าหมอรักษาฟันด้วยกันทั้งนั้นแหละ

ฉันไปรับบริการรักษาจนกระทั่งฟันซี่สุดท้ายเมื่อก่อนจะจากบ้านเกิดมาก็ยังไปให้ป้าหมอจัดการซึ่งจำได้แม่นยำว่าป้าหมอบอกให้อุดแต่ว่าฉันไม่มีสตางค์มากพอที่จะอุดเพราะว่าการอุดฟันแพงกว่าถอนป้าหมอคงคาดเดาความจำเป็นออกจึงอุดให้ในราคาของการถอนฟันทำให้ฉันนั้นซึ้งใจเพราะฉันอยากไปรักษาฟันกับป้าหมอกลับได้ยินคุณอาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปร้านป้าหมอกันแล้วใครๆก็พูดกันว่าแกเป็นหมอเถื่อนแกไม่จบหมอแต่มารักษาเองมีร้านเปิดใหม่อีกร้านหนึ่งคนแน่นมากร้านก็ติดแอร์ตกแต่งร้านทันสมัยเครื่องมือก็ใหม่ถึงราคาจะแพงกว่าแต่คนก็พร้อมใจไปกันดีกว่าไปรักษากับหมอเถื่อนเป็นไหนๆแต่หนูจำได้ว่าตอนเด็กอ่ะใครๆก็ไปร้านป้าหมอกันหมดนะคะฉันแย้งนั่นน่ะเพราะคนไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็รู้กันหมดแล้วคุณอาตอบฉันนำเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนเก่าเพื่อนบอกว่าป้าหมอแดงส่วนอาแกก็ปปส.แถมยังลงไปเป่านกหวีดที่กรุงเทพด้วยเข้าใจไหมฉันพยักหน้ารับที่กรุงเทพเพื่อนหลายคนของฉันที่คบหากันมานับ10ปีก็ผิดใจกันด้วยเรื่องนี้เยอะแยะมีคนเห็นป้าหมอไปแจกข้าวกล่องให้เสื้อแดงตอนการเมืองแรงๆประท้วงกันในตัวจังหวัดเมื่อหลายปีก่อนเพื่อนเล่าอาแกก็เคยทะเลาะกับป้าเรื่องนี้แหละชี้นิ้วใส่กันแรงจะตายอาแกน่ะส่วนป้าหมอก็ใช่ย่อยเท้าเสียเอวเถียงฉอดจะฉอดป้าหมอไม่น่าเป็นคนอย่างนั้นนะฉันบอกแกเป็นคนไม่ค่อยพูดน่ะแล้วก็ไม่สนใจเรื่องของใครด้วยคนเราอ่ะมันเปลี่ยนกันได้นะแกกับการเมืองเนี่ยบางคนพูดเรื่องนี้ปุ๊บกลายเป็นคนละคนไปเลยแกไม่เคยเจอหรอเพื่อนตอบฉันก็ได้แต่ยิ้มแย่ๆยังไม่รู้จะตอบว่ายังไงในเมื่อฉันมาพักที่บ้านจึงเกรงใจท่านไม่กล้าขัดตัดสินใจไปที่ร้านหมอฟันคนใหม่แทนประกอบกับความรู้สึกที่ไม่อยากไปทะเลาะกับป้าหมอด้วยก่อนออกจากบ้านฉันก็เล่าให้สามีฟังเกี่ยวกับป้าหมอเพราะว่าหวนระลึกถึงประสบการณ์เก่าๆแล้วก็จำได้ดีว่าความรู้สึกตอนฉีดยาชาตอนที่ป้าหมอดึงฟันออกจากปากฉันนุ่มนวลไม่เจ็บเลยผิดกับไปหาหมอฟันตอนอยู่กรุงเทพแวบๆหนึ่งเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมทุกครั้งที่เคยถอนฟันฉันไม่คิดมากอย่างนี้ที่ผ่านมาเหมือนเดินเข้าร้านสระผมสระเสร็จถึงบ้านก็ทำตัวปกติได้แต่กับฟันซี่นี้ทำไมความรู้สึกถึงรุนแรงต่างออกไป

ฉันเล่าย้อนความให้สามีฟังต่อไปว่าฉันชอบลูกอมตั้งแต่เด็กๆทั้งๆที่แม่ห้ามแต่ก็แอบแม่เสมอจนต้องไปถอนฟันน้ำนมไปหลายซี่จนกระทั่งฟันแท้ขึ้นถึงได้เข็ดหลาบหันมาดูแลฟันอย่างจริงจังแต่ก็ไม่ไหวว่าครั้งหนึ่งตอนฉันอายุราวๆ 12-13 ปีฟันซี่นี้เริ่มผุเป็นรอยเส้นดำๆที่ร่องฟันด้านบนแม่พาไปร้านป้าหมอป้าหมอมีแค่ใบประกาศผู้ประกอบอาชีพทันตกรรมแล้วก็ผู้ช่วยทันตกรรมไม่ได้มีปริญญาทันตแพทย์เขาเรียกว่าทันตาพิบาลสมัยก่อนเรียนแค่2ปีหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขส่วนสมัยนี้ไม่มีแล้วฉันอธิบายให้สามีฟังเดี๋ยวนี้ต้องเรียน4ปีได้ปริญญาตรีทันตสาธารณสุขศาสตร์จบมาก็เหมือนพยาบาลของหมอฟันนั่นแหละพี่หนูรู้เพราะว่ามีเพื่อนเรียนจบมาอย่างนี้อุดถอนขูดหินปูนได้ส่วนการรักษายากๆอย่างผ่าฟันคุดทำฟันหลอมหรือว่าทำฟันให้ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆก็จะปล่อยให้หมอจัดการสามียิ้มก่อนจะแซวฉันแล้วก็คุยไปถึงเรื่องฟันของลูกที่ไปอุดมาที่กรุงเทพลูกร้องโยเยแต่หมอฟันก็มีวิธีการรับมือกับเด็กๆทำให้ฉันนึกถึงตอนไปหาป้าหมอเพราะว่าแกจะพูดจานิ่มๆเบาๆไม่ดุแต่แปลกที่เด็กจะทำตามที่ป้าหมอบอกเสมอหลังทำฟันเสร็จป้าจะให้รางวัลต่างๆทั้งตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาหรือว่าสมุดหนังสือมีให้เลือกโตขึ้นมาหน่อยมีร้านทำฟันเกิดขึ้นอีกหลายแห่งฉันก็ทราบจากคนอื่นๆว่าหมอฟันทุกคนในจังหวัดรักและก็เคารพป้าหมอป้าหมอมีชื่อเสียงพอๆกับเรื่องความประณีตของงานและก็คำพูดขวานผ่าซากแต่พ่อแม่ทุกคนก็ไว้ใจที่จะพาลูกมาที่นี่มากกว่าที่อื่นความดุของป้าหมอขึ้นชื่อขนาดเอาไว้ดุเด็กดื้อได้เหมือนขู่ว่าตำรวจจะจับอย่าดื้อนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะจับส่งให้ป้าหมอถอนฟันเลยเจอคำนี้รับรองเงียบเรียบร้อยทุกรายก็ลองนึกภาพดูผู้หญิงแก่ๆตัวเล็กๆผอมๆพูดเสียงเนิบๆเย็นๆแถมมีเครื่องมือที่ส่งเสียงวิทวิทอยู่ในปากของเราเป็นเด็กที่ไหนก็กลัวกันทั้งนั้น

หมอสวดยาวเรื่องนิสัยในการกินขนมระหว่างที่ทำการกรอฟันแล้วก็อุดฟันให้ฉันครั้งหนึ่งฉันฟังอย่างไม่โต้เถียงทั้งที่ก่อนมาก็เถียงคำไม่ตกฟากกับทั้งพ่อและก็แม่ป้าหมอบอกตั้งแต่ตอนนั้นว่าฟันของฉันเนื้อค่อนข้างเปราะแล้วก็ร่วนคงด้วยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนใครคนอื่นฟันจึงผุแล้วก็แตกหักง่ายต้องดูแลมากเป็นพิเศษราวๆ 3-4 ปีจากนั้นตอนนั้นฉันเรียนม.6 เทอมปลายฟันซี่นี้เกิดเป็นรอยดำเพิ่มรอบๆรอยอุดเดิมฉันขยาดบทสวดป้าหมอจึงไม่กล้าบอกแม่แต่แรกแต่ต่อมามีการปวดร้าวรุนแรงจนกินข้าวไม่ได้แล้วก็มีอาการปวดหัวร่วมด้วยจึงต้องพึ่งป้าหมออีกครั้งป้าหมอเริ่มบทสวดบทเดิมแต่เมื่อตรวจฟันฉันอย่างถี่ถ้วนลองข้อดูหลายครั้งก็ขมวดคิ้วยุ่งฟันผุไม่ลึกนะหนูไม่น่าทำให้ปวดขนาดนั้นที่จริงไม่ควรปวดเลยปวดยังไงนะฉันเล่าอาการปวดอีกครั้งปวดลึกร้าวไปถึงกระดูกกรามใต้หูปวดหูปวดหัวแล้วก็เคี้ยวอาหารลำบากปวดทั้งสองข้างไม่ใช่แค่ข้างเดียวบางทีปวดมากจนไข้จับป้าหมอฟังแล้วพยักหน้าทำหน้าเครียดเก็บอุปกรณ์ทำฟันแล้วก็ถอดหน้ากากออกให้แม่พาไปโรงพยาบาลนะบอกหมอที่โรงพยาบาลว่าป้าหมอให้มาลองเอ็กซเรย์รอบด้านดูถ้าไม่มีเครื่องก็ลองด้านเดียวก่อนใส่ฟิล์มลึกๆคำสั่งของป้าหมอแปลกประหลาดแล้วก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ฉันก็ท่องจำมาบอกหมอฟันที่โรงพยาบาลได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นหมอฟันตรวจดูฟันเจ้าปัญหาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อมยิ้มรอยอุดเดิมเนี่ยฝีมือป้าหมอใช่ไหมสวยละเอียดอย่างนี้ไม่มีใครหรอกฉันพยักหน้ารับก่อนที่หมอจะส่งไปยังห้องเอ็กซเรย์เจ้าหน้าที่สอดฟิล์มแข็งๆแผ่นเล็กๆประมาณ2คูณ1นิ้วลงไปที่ข้างเหงือกซ้ายด้านในสุดข้างโคนลิ้นฉันรู้สึกเจ็บแล้วก็อยากจะเจียนขย้อนออกมาอย่าขยับนะเอาละกลั้นหายใจ1 2เมื่อผลฟิล์มออกมาภาพที่ไม่นึกว่าจะเห็นก็ปรากฏขึ้นเป็นรูปของฟันซี่หนึ่งนอนตะแคงอยู่ลึกด้านในห่างตำแหน่งที่ควรจะอยู่อย่างผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดครึ่งหนึ่งฝังอยู่ในกระดูกกรามอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในเนื้อเหงือกที่นี่ไม่มีเครื่องมือใหญ่ที่จะผ่าฟันลึกขนาดนี้ออกมาได้มันฝังในกระดูกเครื่องเอ็กซเรย์รอบด้านก็ไม่มีหมอคงจะต้องส่งต่อหนูไปที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางนะครับแม่และฉันพยักหน้าก็จะว่ายังไงได้ล่ะพวกเราไม่มีใครรู้ดีกว่าหมออ้อก่อนไปลำปางฝากไปบอกป้าหมอด้วยนะครับว่าที่ป้าหมอสงสัยนะถูกเพ่งเลยหนูต้องขอบคุณป้าหมอมากๆนะครับและฉันก็ไม่ลืมกลับไปบอกป้าหมอทุกคำพูด

ามีเครื่องเอ็กซเรย์สแกนรอบด้านฉันตาพร่าเมื่อแสงสว่างวาบเข้าตาขณะที่เครื่องสแกนที่ดูทันสมัยสะอาดสะอ้านใหม่เอี่ยมเหมือนออกมาจากหนังฮอลลีวูดพิงรอบใบหน้าช้าๆจากซ้ายไปขวาและเมื่อผลสแกนออกมาฉันและแม่รวมทั้งหมอก็ต้องเครียดหนักกว่าเดิมเพราะว่าฟันในลักษณะเดียวกันวางตะแคงฝังลึกในกระดูกกรามสี่ซี่ครบทั้งสองด้านทั้งซ้ายขวาและบนล่างบางซี่ลึกบางซี่ตื้นแต่ก็ไม่ได้อยู่ในแนวรูปฟันปกติแม้แต่ซี่เดียวดูจากฟิล์มและเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับแต่ก็เจอบ้างคงต้องใช้ห้องผ่าตัดใหญ่แล้วก็ดมยาแต่ไม่ต้องกลัวที่นี่เครื่องมือทันสมัยเกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่ก็เจอบ้างคงต้องใช้ห้องผ่าตัดใหญ่แล้วก็ดมยาแต่ก็ไม่ต้องกลัวที่นี่เครื่องมือทันสมัยแล้วก็มีอาจารย์หมออยู่ด้วยปลอดภัยแน่นอนครับหมอคนที่ว่าฉีกยิ้มกว้างโชว์เหล็กจัดฟันสีเงินแวววาวคุณแม่กับคนไข้จะว่าอะไรไหมครับถ้าจะขออนุญาตให้นักเรียนแพทย์เข้าไปสังเกตการด้วยกรณีพิเศษแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับจะได้เป็นวิทยาทานด้วย

ฉันถูกแม่และน้องสาวบังคับให้กินอาหารจำนวนมากแต่ว่าก็กินได้ไม่มากเพราะว่าความเครียดที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดใหญ่หมอบอกให้ดื่มน้ำหวานเยอะๆเพราะว่าหลังผ่าตัด2วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้กินหรือว่าดื่มอะไรทั้งนั้นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดใหญ่นำชุดมาให้ฉันเปลี่ยนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถอดชุดเดิมออกให้หมดกระทั่งชุดชั้นในแต่ก็ยอมทำตามที่เขาว่าชุดผ่าตัดดูโล่งๆชับกลจนไม่ค่อยมั่นใจในห้องผ่าตัดใหญ่มีโป๊ะไฟที่มีดวงไฟ3ดวงใหญ่ๆเหมือนที่เคยเห็นในหนังห้องขาวสะอาดโล่งกว้างแล้วก็เย็นเฉียบได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเจือจางในอากาศเตียงผ่าตัดใหญ่ดูน่ากลัวแล้วก็สูงกว่าที่คิดฉันเหยียบบันไดเตี้ยๆขึ้นไปแล้วก็นอนลงบนเตียงนางพยาบาลวางแขนฉันเข้ากับที่วางแขนที่แยกต่างหากและมัดล็อก3ปล้องห่มด้วยผ้าสีเขียวถึงคอใช้สายรัดฉันติดเตียงที่ข้อเท้าหัวเข่าหน้าตักแล้วก็ใต้ราวนมจนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแหนมปะย่นก่อนห่มด้วยผ้าสีเขียวอีก1พื้นเธอบอกให้หลับตาจัดศีรษะให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการวางผ้าหนานุ่มที่พับเรียบร้อยปิดตาฉันใช้สายรัดหัวให้ยึดแน่นกับเตียงจนฉันรู้สึกปวดนิดๆวางผ้าปิดหน้าและหัวส่วนบนจนเหลือเพียงจมูกกับปากฉันคิดว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เลยหรอฉันคิดในใจตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวก็เริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาที่ปิดตานี่ออกไปได้ตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาที่ปิดตานี่ออกไปได้เพราะอายที่จะให้ใครรู้ว่าฉันกลัวแค่ไหนหลังจากนั้นรู้สึกถึงความเย็นแสบๆของของเหลวกลิ่นฉุนรุนแรงที่มีคนเอามาเช็ดวนเวียนรอบปากรอบจมูกและลำคอมันน่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ทำไมเมื่อสูดดมแล้วรู้สึกชาแล้วก็เบลอแต่มันไม่ใช่ยาสลบแน่หมอซึ่งเป็นผู้ชายเสียงแก่ๆที่เข้ามาหลังจากนั้นไขข้อข้องใจให้เมื่อได้ยินเขาคุยกับใครสักคนในห้องนั้นว่าเคสนี้ดมยาสลบไม่ได้เพราะท่อช่วยหายใจจะกีดขวางเครื่องง้างปากและในเมื่อไม่ใช้ท่อช่วยหายใจยาสลบจะทำให้หลอดลมหย่อนตัวตีบขาดอากาศหายใจได้ยังไม่นับเรื่องเลือดที่อาจจะย้อนลงหลอดลมอีกคงด้วยเหตุนั้นแหละฉันจำเป็นจะต้องตื่นเสมอระหว่างผ่าตัดแล้วก็คอยตอบโต้กับหมอด้วยการเคาะนิ้วมือเพื่อให้รู้ว่ายังไม่หลับหมอฉีดยาชาให้หลายเข็มจนรู้สึกเหมือนศีรษะซีกล่างหายไปครึ่งนึงยาที่ทาแต่แรกก็คงเป็นตัวยาชาด้วยตั้งแต่หมอเริ่มลงมือกับปากของฉันเสียงที่หมอคุยกันดังไม่หยุดแต่เหมือนหมอจะพูดให้คนอื่นที่อยู่ในห้องนั้นฟังมากกว่าเสียงพูดคุยสับแพทย์งุ่มงามเบาๆทำให้ฉันประเมินได้ว่าน่าจะมีนักเรียนแพทย์อยู่ในห้องนี้ด้วยอย่างต่ำก็ 5-6 คนหนูไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเจ็บหรือว่ากลัวก็เคาะนิ้วบอกหมอนะเอาละตอนนี้หมอจะใส่เครื่องง้างปากละรู้สึกไหมหมอจะเอาซี่ซ้ายด้านบนออกก่อนซี่เนี้ยอยู่ลึกที่สุดเอาล่ะตอนนี้หมอกำลังเลื่อยเหงือกหนูอยู่นะสะเทือนหน่อยโอ้นั่นไงเจอละฝังในกระดูกกรามเลยเราจะเลาะกระดูกข้างๆออกนิดหน่อยก่อนดีไหมโอ้นั่นดูสิซี่ใหญ่มากนี่เห็นไหมตอนนี้แหละที่ฉันแน่ใจว่าหมอพูดกับคนอื่นเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ทุบฟันหนูให้แตกก่อนเนาะแม่ดีจังเลยฟันแตกง่ายดีเอาละแล้วก็เอาครีมออกมาเอาละจากนั้นก็คีบออกมาทีละชิ้นอย่าให้เหลือเศษเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้ออักเสบที่ปลายประสาทหนูยังตื่นอยู่ไหมคะคนเก่งข้อนิ้วหน่อยนะโอ้ดีมากครับหายใจลึกๆนะครับโอ้โหนี่เลือดออกเยอะมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลืนนะครับเดี๋ยวหมอจะดูดออกให้

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นยังไม่จบนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
5: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
6: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสท.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงส่งผลให้การจราจรเป็นอัมพาตและไฟดับเป็นวงกว้างโดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งแก้ไข
8: สำนักงานเขตลาดกระบังรายงานสถานการณ์เสาไฟฟ้าล้มถนนฉลองกรุงโดยจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเสาไฟฟ้าล้มเป็นแนวยาวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่บริเวณซอยฉลองกรุง31ถึงซอยฉลองกรุง57ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มกีดขวางช่องทางการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้เบื้องต้นพบรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายมากกว่า 30 คันบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งโดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะนี้ตำรวจได้ปิดการจราจรถนนฉลองกรุงตั้งแต่บริเวณแยกถนนสุวินทวงศ์แยกเจ้าคุณทหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวการเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังเร่งนำรถเครนและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟที่ล้มเพื่อเปิดเส้นทางและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงในช่วงนี้และติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการเหล่าทัพติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมหากได้รับมอบหมาย
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยหากได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการโด ดยตนเองได้หารือกับนายเสียศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ตัวกระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพมีความพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมตามนโยบายของรัฐบาลและความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกมิติปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ยึดพยานหลักฐานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นและอย่ามองเป็นประเด็นการเมืองหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดต้องดำเนินการตามกระบวนการและไม่กังวลต่อกรณีดังกล่าวแม้จะมีการกล่าวถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดเพราะไม่ได้ทำผิดและยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนและดำเนินการกับคนที่รับผิดชอบโดยนำผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาประจำที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การดำเนินงานโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอยืนยันไม่ได้ทำผิดและไม่ว่าทำหน้าที่อยู่ในกระทรวงใดต้องเข้าไปจัดการให้หมดไม่มีการยกเว้นและจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสำหรับกรณีข้อเสนอให้ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยออกไปก่อนเพื่อความเป็นธรรมในการสอบสวนนั้นการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ายสุขภาพและสายทุเรียนห้ามพลาดขอเชิญร่วมกิจกรรมทูบีรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเช่ปี5พบกับเส้นทางวิ่งท่ามกลางธรรมชาติและสวนทุเรียนแสนอร่อยของอำเภอบัวเช่จังหวัดสุรินทร์พบกันวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569เลือกวิ่งได้2ระยะซุปเปอร์ฟันรัน 7.4 กิโลเมตรและซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรพร้อมชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมากมายสมัครออนไลน์ได้ถึง20มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจทูบิรันนัมเบอร์วันอำเภอบัวเชษทูบิรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษปี5วิ่งเพื่อสุขภาพชิมทุเรียนอร่อยแล้วพบกันที่บัวเชษ
1: ไฟไหม้แค่เสี้ยววินาทีทุกอย่างอาจไม่เหลือเช็ดปลั๊กไฟก่อนนอนไม่ก่อกองไฟใกล้วัสดุติดไฟง่ายมันตรวจถังแก๊สและอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำอาคีภัยป้องกันได้เริ่มที่บ้านคุณด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์
2: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
3: เรียบร้อยครับผมเพื่อจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
2: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
4: สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลก่อเกิดเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงจวบจนปัจจุบันการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนร่วมปกป้องเชิดชูสถาบันที่เป็นศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติให้คงอยู่สืบไป
5: แผ่นดินจริงไทยมันคงอยู่ในยุคของโลกใหม
4: ่สวท.สุรินทร์ FM 97.5 MHz 3คำจำไม่ยากถ้าอยากฟังเพลงเพราะโทรศัพท์044-514-115
6: เชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

ดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตในค่ำคืนวันนี้นะครับวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พบกันเหมือนเดิมนะครับทางสวทสุรินทร์ FM 97.5 MHz สวท101 FM 94 MHz แล้วก็สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz นะครับอยู่กับทุกท่านกันถึง4ทุ่มวันนี้ก็นำมาฝากไปก่อนละ2เพลงเหงาตัวเท่าบ้านโมร็อกโกแล้วก็ไม่ตั้งใจปรัชญาแสงตะวันนะครับรวมถึงอีกหลายเพลงที่จะนำมาฝากกันเหมือนเดิมวันนี้วันสำคัญอย่างแรกก็คือวันสุนทรภู่นะครับ26มิถุนายนวันนี้ก็รำลึกถึงกวีเอกของโลกผู้เป็นต้นแบบของกลอนสุภาพนะกลอน8ที่เราเขียนได้อ่านได้มีหลายบทประพันธ์ในความทรงจำดีๆหลายบทนะครับแล้วก็อีกว่าอีกความสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะก็คือวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับวันนี้หลายหน่วยงานก็จัดกิจกรรมไปหลายที่นะก็ต่อต้านรณรงค์ร่วมกันที่จะสกัดกั้นยาเสพติดนะครับไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราให้เป็นภาระลูกหลานให้เป็นบ่อนทำลายชาติทำลายเสถียรภาพของหลายๆสิ่งล้วนๆแต่มาจากยาเสพติดสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่เมื่อที่ใดที่มีสิ่งเหล่านี้มากที่นั่นก็มีโอกาสที่จะล่มสลายได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะเพราะนั้นเราจงร่วมใจกันนะต่อต้านมีที่ไหนอย่างไรก็บอกกล่าวเจ้าหน้าที่เขาให้ได้เป็นเหมือนการก็แล้วถ้าเจอเนาะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาด้วยทั้งหลังไมค์นะครับแล้วก็ทาง FM สวทสุรินทร์วันนี้คุณต้นน้ำปรมินทร์นะครับคุณพี่ประยุนสมปองก็เข้ามาแต่ว่าหลายท่านอาจจะไปชมคอนเสิร์ตอย่างคุณแองเจโลฟาซีนว่าคุณอดิเรกแว่นแก้วนี่ก็ไปดูคอนเสิร์ตของนางาคารวานถนนดนตรีไลฟ์นะครับที่สวทกรุงเทพแต่ว่าเรายังอยู่ทางนี้ก็ฟังเพลงจากทางนี้กันไปนะครับจากเพลงที่นำมาฝากอีกเพลงหนึ่งนะตอนนี้เพลงของหนุ่มสกลนะครับก่อนจากฝากทุกท่านได้รับฟังกันครับ

ต่อเนื่องกับเพลงนี้นะครับเพลงที่คุณพี่ประยูรสมปองขอไว้ทาง FM สวทสุรินทร์นะครับเสือธนพลรักเดียวใจเดียว

ียวใจเดียวครับเพลงของคุณเสือธนพลอินทริศนะครับที่คุณพี่สมปองจากปราสาทพี่ประยูนจากปราสาทขอเข้ามาครับวันนี้อย่างที่ผมบอกกับทุกท่านไปวันสำคัญเรื่องของวรรณศิลป์วรรณกรรมก็เป็นวันสุนทรภู่นะครับที่ระยองเขาก็มีการจัดกิจกรรมทุกปีนะบริเวณที่ตั้งอนุสาวรีย์สุนทรภู่นี่นะครับก็ปีนี้เขาจัดกิจกรรมประกวดการเขียนกลอนโดยให้แต่ละคนได้เขียนเข้าไปที่เกี่ยวกับสุนทรภู่แล้วก็เอา10ท่าน10คนที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยไปเขียนสดๆนะครับในวันนี้ก็คงจะมีการแข่งขันกันละว่าใครได้หรือไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวคงติดตามข่าวสารกันต่อไปแต่ว่าวันนี้สำคัญหลายท่านรู้จักสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีความชำนาญทางด้านกลอนนะครับก็ได้รับยกย่องเป็นเชกสเปียแห่งประเทศไทยนะหลายบทประพันธ์เช่นพระอภัยมณีและท่านก็เคยเรียนเคยอ่านนะผมว่าใครที่เรียนหนังสือคงไม่มีใครปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่เคยรู้จักท่านนะครับก็26มิถุนายนของทุกปีก็ถือว่าเป็นวันสุนทรภู่เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของไทยโดยในปี2529ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะครับให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกในวาระครบรอบ200ปีเกิดของสุนทรภู่นะครับซึ่งผลงานหรือว่ากลอนของสุนทรภู่เขาเรียกว่าครูกลอนสอนใจแหละท่านนะครับได้รับการยกย่องให้เป็นครูกลอนผลงานของท่านเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทั้งด้านวรรณศิลป์และก็เนื้อหาที่แฝงทั้งแง่คิดแล้วก็คำคมอะไรต่างๆนะครับบทกวีของท่านไพเราะสลัดสลวยงดงามเต็มไปด้วยอุปมาอุปไมยนะครับซึ่งส่วนท่านสุนทรภู่เนี่ยใช้ภาษาไทยได้อย่างประณีตบรรจงผลงานของท่านนั้นสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ค่านิยมของไทยในอดีตนะครับในผลงานที่โด่งดังของท่านก็ไม่ว่าจะเป็นกลอนนิทานก็จะมีเรื่องพระภัยมณีขุนช้างขุนแผนสังทองกับพระชัยสุริยานะครับส่วนกลอนนิราศก็จะมีนิราศเมืองแกลงนิราศพระบาทนิราศภูเขาทองนิราศวัดเจ้าฟ้านิราศอินเหนานิราศพระประทมนิราศเมืองเพชรส่วนกลอนสุภาษิตก็จะมีเรื่องสวัสดีรักษาเพลงยาวถวายโอวาทนะครับบทละครก็มีเรื่องอภัยนุราศแล้วก็โคลงก็มีเรื่องนิราศสุพรรณนะครับเป็นผลงานที่เด่นๆของท่านหลายท่านต้องติดตามก็คงจะทราบนะครับอย่างวักทองสอนใจก็มีหลายเรื่องนะที่หลายๆท่านจดจำนะครับอย่างเช่นลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสม่ำเสมียนเป็นคำสอนที่ขุนแผนกล่าวกับพลายงามในวัยเยาว์พลายงามควรหมั่นอ่านเขียนไปหาความรู้อย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อนำความรู้นั้นมาใช้กับการทำงานในภายหน้านี่เป็นจากเรื่องพระภัยมณีนะครับหรืออย่างเช่นเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่เราจดจำได้ดีนะครับก็คือรู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีหมายถึงความรู้ก็จะสามารถช่วยให้เราสามารถรักษาตัวเองให้รอดได้แล้วก็ความรู้อย่างเป็นสิ่งที่มีค่าและก็ไม่มีวันหมดไม่เหมือนทรัพย์สินที่ต่อให้มีมากมายก็อาจจะหมดลงได้จากเพลงยาวถวายโอวาทเป็นต้นนะครับก็มีหลายบทที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าฟังเพลงก่อนเพลงที่คุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101ขอเข้ามานะครับกับเพลงนี้จากเพื่อนถึงเพื่อนสู่ผู้เลี้ยงครับ

ก็ผ่านไปนะครับทะเลใจเพลงที่คุณผู้ฟังทางประคนชัยขอไว้นะครับก็อย่างที่บอกวันนี้เราตามเส้นทางของสุนทรภู่นี่ผมก็ถือว่าเป็นท่านเป็นครูของผมอีกท่านหนึ่งเพราะว่าเด็กๆเราเขียนกลอนได้เขียนบทกวีได้นะก็มาจากผลงานของท่านหลายๆเรื่องที่อ่านและมีความสุขอ่านในระยะยาวต่อนะครับก็ถือว่าเป็นครูประการกับวงการกับกลอนไทยแม้ว่าวันนี้จะค่อนข้างไม่รับความนิยมเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ยังมีบางท่านชอบชื่นชอบอยู่นะแล้วทุกคืนผมก็จะมีบทกลอนนี่แหละมาฝากท่านเหมือนเดิมครับก็ให้มีความสุขกับการรับฟังนะมีคุณผู้ฟังขอเพลงรอยสุนทรภู่มาเนี่ยนะครับวันนี้ผมค้นหายังไม่เจอขออภัยด้วยนะเดี๋ยวถ้ายังไงจะจัดให้ฟังก็แล้วกันส่วนใหญ่จะเป็นคาราโอเกะเนาะแล้วก็เพลงเก่าๆไม่หายไปไหนไม่เป็นไรนะฮะเรานึกถึงท่านก็แล้วกันมีท่านอื่นๆขอเพลงเข้ามาด้วยก็ทยอยเปิดให้ฟังกันนะครับขอบคุณทางบุรีรัมย์ทางสุรินทร์แล้วก็ร้อยเอ็ดนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงอีกประมาณสัก20นาที4ทุ่มนะครับก็จะร่ำลากันเพลงที่คุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์อยากจะฟังเดี๋ยวผมจัดให้ก่อนขออนุญาตนะวันนี้น่าจะเปิดไม่ได้สำหรับทางรอยสุนทรภู่ยังไงก็ฟังพร้อมๆกันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับคิดถึงบ้านนะเพลงของน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับ

0: สักครู่หนึ่งนะฮะก็มีบทกวีมาฝากท่านในช่วงของสีสันวรรณกวีสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับก็ไม่อ่านไม่ได้เพราะว่าวันนี้วันสุนทรภู่เนาะรำลึกกลอนของท่านแต่ว่าไม่ใช่กลอนของท่านเป็นกลอนของผมที่นำท่านเป็นอาจารย์เนาะเป็นครูเป็นผู้ที่รังสรรค์สร้างสรรค์ขึ้นมาก่อนเราก็เดินตามรอยเขียนกลอนเขียนบทกวีและกลอนผมนี่ผมส่วนใหญ่ก็นะก็ใจคล้ายๆผมชอบกลอน8ผมว่าเขียนแล้วมีความสุขนะฮะเพราะฉะนั้นหลายท่านก็จะได้ยินแต่กลอน8ไม่ได้มีกลอน7บ้างกลอน6บ้างนะครับดังนั้นวันนี้ก็มาลองมาฟังดูนะครับเป็นอีกกลอนบทนึงที่เขียนไว้นานละหลายปีเลยทีเดียว
1: ช่วงสีสันวรรณกวี

กลอนที่ไม่ยาวนะเขียนไว้3บทนะก็เป็นกลอนที่ต้องบอกว่าเขียนพยายามเขียนให้เข้ากับยุคสมัยพยายามที่จะรองรับกับวรรณศิลป์ให้ได้นะชื่อว่าสมการที่ผ่านผันนะครับเขียนไว้เมื่อวันที่26มิถุนายนปี2558หมายถึงผ่านมาละ11ปีนะครับลองฟังดูสั้นๆสมการที่ผ่านผัน

บางความทรงจำหวนคำหนึ่งอาจบางความทรงจำหวนคำหนึ่งบอกเล่าและเข้าถึงหนึ่งผันผ่านรอยเท้าร่วมประทับกับวันวานสมการความคิดสะกิดเวียนที่ใหม่บวกที่เก่าเท่ากับพบความสุขลบความเศร้าเท่ากับเปลี่ยนเกิดขึ้นคูณยอมรับเท่ากับบทเรียนเสถียรหารสะเทือนเท่ากับเตือนตนแทนค่าอาจต่างคิดชีวิตใครอยู่กับความเข้าใจในเหตุผลสมการบางข้อต่อผู้คนจึงเหมาะสมปะปนบนหิ้งใจสมการบางข้อต่อผู้คนจึงเหมาะสมปะปนบนหิ้งใจอาจสะท้อนความงามนิยามรักโดยตระหนักสุขทุกยุคสมัยชีวิตเท่ากับโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปแปรผันรับวันใหม่ใดเท็จจริงอาจสะท้อนความงามนิยามรักโดยตระหนักสุขลบทุกยุคสมัยชีวิตเท่ากับโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปแปรผันรับวันใหม่ใดเท็จจริงแปรผันรับวันใหม่ใดจริงเท็จ

หนึ่งรักพักดีนะครับเพลงของคุณหนุ่มสกลเป็นเพลงที่คุณยายสายลมขอเข้ามานะครับก็ฟังพร้อมๆกับคุณผู้ฟังทุกๆท่านกันจะพูดจะปราศัยกับใครนั้นอย่าตะคันตะคอกให้เคืองหูไม่ควรพูดเอออึงขึ้นมึงกูคนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจนะครับบทกลอนของสุธรผู้จากสุภาษิตสอนหญิงก็ให้ระวังเรื่องคำพูดนี่แหละพูดกับใครไม่ถูกหูเขาจะมีเรื่องมีราวได้นะครับมีเรื่องมีราวนะจะมีราวก็มีอยู่นะครับคอมเมนต์ก็มีนะที่สุรินทร์สวยก็มีเช่นกันนะเพราะฉะนั้นคุยกันได้หลายภาษาก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตขอบคุณพี่ประยุนสมปองจากปราสาทด้วยวันนี้หนึ่งเดียวนะครับในการติดตามรับฟังทาง FM สปท.สุรินทร์ของเรานะครับหลายๆท่านไปชมคอนเสิร์ตของนางหงายอยู่ ยังไม่มาวันนี้อ่ะนะครับคงจะต้องมาร่ำลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับก็เจอกันได้ใหม่ครั้งในค่ำคืนวันจันทร์สีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตขอบคุณคุณยายน้องแบงค์ด้วยนะครับจากทางเมืองทีบอกว่าฝนตกมาละเมื่อวานอ๋อยินดีกับสายฝนทุกที่ด้วยนะครับแต่สุรินทร์นี้ไปปล่อยแล้วก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นฟังเพลงเย็นๆทิ้งท้ายให้ตอนได้นอนหลับอันนี้มีความสุขกับเพลงซากรักบึงพระรามเพลงของต้นฉบับคุณโรมศรีธรรมราชนะครับให้กับคุณยายสายลมและทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
2: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
2: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
2: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต
3: แบงค์ขอบบวกแบงค์ขอบบวกเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบบวกแบงค์ขอบบวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบบวกเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: แบงค์ขอบบวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
7: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยเน้นย้ำให้เร่งขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเพื่อปลิดฟื้นวิถีชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาเมืองพร้อมกำชับให้เร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญโดยเฉพาะโครงการด้านการป้องกันอุทกภัยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำที่ต้องบริหารจัดการเวลาให้สอดคล้องกับฤดูกาลเพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนพร้อมชื่นชมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล DPT

0: ชกิจชัชวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมและความเที่ยงตรงของการเลือกตั้งพร้อมหวังว่าการดำเนินงานในวันที่27และ28มิถุนายนนี้ทั้งการรับมอบบัตรเลือกตั้งการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานไปยัง50สำนักงานเขตในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งก่อนวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้งเป็นต้นไปครอบคลุมเรื่องการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เอกสารการรายงานให้กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครการจัดส่งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครส่วนของสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่บัตรแล้วนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้สำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นสถานที่เก็บรักษาจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: เครือข่ายมหาวิทยาลัยสนับสนุนฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและมีผู้ใดตกหล่นจากระบบ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพรฉิมพลีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากล่าวว่ามหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่ายหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.ได้เดินหน้าบูรณาการฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางเร่งช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่นำร่อง20จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบโดยคณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่นำร่องได้ร่วมกันนำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการแก้ปัญหาความยากจนมาพัฒนากลไกช่วยเหลือประชาชนด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้มีความถูกต้องแม่นยำก่อนส่งต่อข้อมูลให้กลไกระดับจังหวัดติดตามและสนับสนุนการลงทะเบียนพร้อมจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการเดินทางหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลภาพรวมผลการศึกษาพบคนจนจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์สื่อสารไม่คุ้นเคยกับระบบออนไลน์หรือมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำให้พลาดโอกาสได้รับสิทธิ์ที่พึงมีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ครับใกล้เข้ามาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเจอกันนะเจอกันสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่อิมแพคเมืองทองธานีครับทั้งห.11และห.12เลยซุ้มบูธของอภัยภูเบศเนี่ยอยู่ทางเข้าห.12เลยพอเข้าไปก็เจอบูธของอภัยภูเบศนะตั้งเด่นเป็นสง่าเหมือนเคยเลยจุดเดิมๆเลยนะจุดเดิมเลยแล้วก็รูปแบบก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับเจอกันนะฮะ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้านี่แล้วสัปดาห์หน้านี่แล้วนะครับเจอกันสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติส่วนใครที่อยู่แถวๆ3ย่านนะหรือว่าสะดวกอยากจะมาร่วมงานThailand Healthcare 2026มติชนเขาจัดอภัยภูเบศก็มาร่วมเปิดบูธด้วยเช่นกันครับเป็นประจำทุกปีเหมือนกันก็ยกทีมมานะน้องๆแล้วกันนะบอกว่าน้องๆบูธที่จัดที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่นั่นเขาสถานที่ใหญ่โตโอ้โถงนะกันที่ไว้ให้เราเยอะพอสมควรเราก็จัดหนักจัดเต็มส่วนที่3ย่านมิตรทาวน์เนี่ยก็ย่อมลงมาหน่อยนะแต่ว่ากิจกรรมแน่นเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวของความรู้เรื่องราวของบูธต่างๆนะในงานก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับภาคเอกชนจะเยอะหน่อยนะตรงนี้นะครับเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพก็เข้ามาแวะเยี่ยมชมกันได้งานมีถึงวันอาทิตย์นี้นะที่3ย่านมิตรทาวน์เนี่ยงานมีถึงวันอาทิตย์นี้นะ Thailand Healthcare 2026ก็ฝากไปเที่ยวกันด้วยทั้ง2งานเนี่ยอภัยภูเบศจัดราคาพิเศษนะให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของคนไทยในราคาพิเศษเลยในงานเนี่ยนะมีทั้งของแจกของแถมมากมายครับของฟรีก็มีให้อีกนะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหลักๆ4ตัววันละชนิดแล้วก็หนังสือบันทึกของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นแกงส้มไม่ว่าจะเป็นลำอะไรนะในวิถีอาเซียนท้องไส้ในวิถีอาเซียนนะแจก2เล่มนะสำหรับงานThailand Healthcareก็ไปรับกันได้ที่บูธของอภัยภูเบศสำหรับงาน Thailand Healthcare ที่แจกสมุนไพรแล้วก็แจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินนะครับมีกิจกรรมหลากหลายนะไปปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทีมงานอภัยภูเบศได้นะครับคืนวันศุกร์ครับคืนนี้คุณผู้ฟังครับสบายดีนะฮะมีฝนตกที่กรุงเทพแล้วก็น่าจะหลายๆจังหวัดในช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่พอสมควรแผ่นดินไหวได้ข่าวว่าทางเวเนซุเอลาเนี่ยตายเสียชีวิตเนี่ย200กว่าศพแล้วนะฮะก็เป็นภัยพิบัติที่รุนแรงเขาบอกว่าในรอบหลายๆ10ปีเลยนะแต่ว่าที่อเมริกาญี่ปุ่นไม่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่นะครับโลกมันเปลี่ยนเนาะคุณผู้ฟังเนาะโลกมันเปลี่ยนภัยพิบัติมันก็เปลี่ยนรุนแรงขึ้นนะน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดโนอะไรก็แล้วแต่นี่มันแหมต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมอยากจะเตรียมตัวให้พร้อมก็งานมหกรรมสมุนไพรชาติเนี่ยเขามีข้อมูลในเรื่องของหยูกยาสมุนไพร ตรียมเอาไว้ในช่วงภัยพิบัติด้วยนะครับไปเจอกันในบูธของอภัยภูเบศรนะครับนอกจากบูธอภัยภูเบศรแล้วยังมีบูธอื่นๆนะภาครัฐภาคเอกชนนะมากมายเต็มทั้งสองหอคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยครับคุณผู้ฟังครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยแล้วเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมานะครับหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์ท่านมารอแล้วด้วยนะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพมาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมหลังเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้เดี๋ยวค่อยแจ้งเบอร์แล้วกันอาจารย์ท่านมารอแล้วอาจารย์ปอนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณมาโลง
1: อาจารย์อยู่ปราจีนบุรีใช่ป่ะ
2: วันนี้อยู่ปราจีนบุรีคร
1: ับ แล้วงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติมาช่วยงานที่บูธด้วยป่ะครับอาจารย์ครับ
2: ไม่ได้ไป
1: ปีนี้ไม่ได้มานะอาจารย์นะ
2: ปีนี้จะเป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นน้องใหม่ครับ
1: โอเคครับ
2: จะดูงาน
1: ก็เอาช่วยกันไปสลับสับเปลี่ยนกันไปเชิญครับอาจารย์ครับคืนนี้มีเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
2: ครับผมก็สวัสดีคุณมาโลมนะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
1: ครับ
2: วันนี้ก็คิดว่าเนื้อหาน่าจะค่อนข้างแน่นอยู่นะครับผมก็จะมาคุยกับเรื่องใกล้ตัวหน่อยนะครับผมเรื่องใกล้ตัวนี้ก็คือเป็นมองว่าเป็นปัญหาที่มีทั้งปัจจัยจากภาวะแวดล้อมแล้วก็ทั้งจากใกล้ตัวเรานะครับผมก็จะมาในเรื่องของดูแลสุขภาพจิตด้วยการแพทย์แผนไทยนะครับผมก็ทวนกันเรื่องของกิจกรรมนิดนึงเนาะเพราะว่าของงานของมติชนนะครับที่คุณบรมแจ้งเลยนะครับผมก็เหลืออีก2วันนะครับผม Thailand Healthcare 2026นะครับผมกิจกรรมยังคงแน่นเหมือนเดิมนะครับผมต้นไม้ในวันเสาร์อาทิตย์นี้วันที่27นะครับเวลา 15:00 น.นะครับแจกต้นพญายอนะครับผม1วัน100ต้นเลยนะครับผมเขาก็ช่วยเรื่องของแก้พิษแมลงสัตว์กับต่อยเรือมูสวัสดนะครับใช้เป็นยาภายนอกลดการอักเสบได้นะครับวันที่28วันอาทิตย์นะครับผมเป็นลิ้นมังกรนะครับผมก็เป็นลิ้นเย็นลดร้อนนะครับผมช่วยบำรุงปอดนะครับผมลิ้นมังกรนะ100ต้นนะครับผมแล้วก็มีของลดราคาอีกมากมายนะครับถ้าเกิดไม่สะดวกงานนี้ก็เตรียมตัวไปเจอที่งานใหญ่นะครับผมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23นะครับ
1: ครับ
2: ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเนื้อกันเลยดีกว่า
1: สองสัปดาห์ต่อเนื่องเลยใครสะดวกสัปดาห์ไหนก็แวะเวียนมาเยี่ยมมาชมกันเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
2: ได้เลยครับผมคำว่าสุขภาพจิตนะครับผมสุขภาพจิตเนี่ยเราก็จะพูดถึงปัจจัยที่เป็นเรื่องของความวิตกกังวลนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยมันตรงไปตรงมาเลยวิตกกังวลเนี่ยก็คือเป็นความไม่สบายใจนะครับผมเป็นหลักแล้วก็อาจจะส่งผลไปถึงกายด้วยเหมือนกันนะครับความวิตกกังวลเนี่ยไม่ใช่แค่การคิดมากไปเองนะครับแต่เป็นผลลัพธ์ที่มีองค์ประกอบหลายด้านเนี่ยที่สอดคล้องกันนะครับผมเราก็จะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดจากปัจจัยทางกายภาพและสารเคมีในสมองนะครับผมเขาบอกว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันจะมีส่วนที่ควบคุมความกลัวและการตอบสนองต่ออันตรายนะครับผมอันตรายที่ว่าก็คือหมายถึงเราจะสัมผัสได้ว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเรานะครับผมแล้วร่างกายเนี่ยก็จะทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็มีอะดรีนาลีนทำให้เราเนี่ยโดยปกติเขาจะทำให้เราเนี่ยรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับผมไม่มีภัยอะไรมานะครับผมแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้ามันทำงานมากเกินไปนะครับผมมันก็จะทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างวิตกกังวลนะครับผมกังวลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถามว่ามีโอกาสเป็นทางจากพันธุกรรมไหมเนี่ยก็พบว่าเขาบอกว่าญาติสายตรงเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยใกล้เคียงกันมากกว่าคนปกตินะครับผมคือถ้าปู่ย่าเป็นพ่อแม่เป็นอะไรเงี้ยตัวรุ่นเราเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือปัจจัยที่มาจากของร่างกายแล้วก็อาจเรื่องพันธุกรรมนะครับอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นปัจจัยเร่งจากสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับผมต้องบอกว่าปัญหาอย่างเช่นพิษเศรษฐกิจหรือค่าครองชีพที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็แน่นอนว่า

0: ที่รวดเร็วจนเกินไปนะครับผมจะให้ยกตัวอย่างไงอย่างเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยแหละนะครับคุณประโล
1: ม
0: การบางทีการรู้เนี่ยมันก็คือการอัปเดตข่าวสารแต่ในทางกลับกันเนี่ยพอเรารับรู้แล้วเรารู้สึกเอ้ยมันเป็นข่าวไม่ดีทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับผมก็มีส่วนได้แผ่นดินไหวเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะหรืออย่างในอุบัติเหตุการจราจรบ้านเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยก็เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นก็ส่งผลทำให้เราเนี่ยมีความวิตกกังวลจากการได้รับข่าวสารไม่ว่าจะจากช่องทางไหนก็ได้นะครับผม
1: ครับ
0: หรือถ้าเป็นอย่างเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็อาจจะมีในเรื่องของมลภาวะต่างๆนะครับผมที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยเนาะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคนกรุงเทพเนาะอยู่กรุงเทพฉันก็ใช้ชีวิตปกติอยู่ดีอยู่มาวันหนึ่ง PM 2.5 ระบาดเดินอยู่ดี
1: ๆ
0: ปวดหลังเลือดกำเดาไหล
1: อ้าวครับ
0: สิ่งนี้ก็คือเป็นเหมือนกับสิ่งใหม่ที่เข้ามากระทบกับสุขภาพได้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นภัยจากสิ่งแวดล้อมนะครับมีส่วนไปกระตุ้นการอักเสบทั้งในระบบประสาทแล้วก็ส่งผลทำให้ตัวผู้ได้รับหรือตัวผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็เกิดความวิตกกังวลได้นะครับผมหรือเป็นปัจจัยกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งของภาวะวิตกกังวลก็คือมีเหตุการณ์ที่ฝังใจในอดีตนะครับเหตุการณ์สะเทือนใจต่างๆการได้รับอุบัติเหตุการได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีนะครับผมก็อาจจะทำให้นำมาซึ่งเกิดความวิตกกังวลนะครับผมกลัวว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเราในตอนนี้หรือกับคนรอบตัวนะครับผมเป็นโครงสร้างให้จิตใจเนี่ยไวต่อสิ่งเราแล้วก็เกิดความกลัวฝังลึกได้ง่ายนะครับเมื่อตกขึ้นนะจากการสำรวจเนี่ยก็คือเพศที่มีความเสี่ยงเนี่ยมักจะเป็นเพศหญิงนะครับผมอาจจะด้วยหน้าที่การงานด้วยบริบททางสังคมนะครับผมแล้วก็ด้วยความรับผิดชอบที่อาจจะมีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ช่วงอายุที่น่ากังวลที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในช่วงที่เป็นช่วงของเขาเรียกวัยเจริญพันธุ์เนาะวัยรุ่นวัยทำงานนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าประชากรของเราเนี่ยถึงจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวัยทำงานวัยเด็กอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเติบโตขึ้นมาหางานนะครับผมก็มีโอกาสที่จะเกิดความเครียดนะครับผมความวิตกกังวลในเรื่องของการใช้ชีวิตการเอาชีวิตรอดการดำเนินชีวิตนะครับผมหรือแม้กระทั่งชีวิตครอบครัวที่จะมาถึงในอันเร็ววันอะไรอย่างนี้นะฮะอาการของความวิตกกังวลเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายด้านนะครับผมอย่างด้านสำคัญเนี่ยก็จะมาเลยก็คือด้านความรู้สึกและจิตใจนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นบุคคลเวลาพบแพทย์เนี่ยเขามักจะรายงานว่าตนเองเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะรู้สึกว่าอยู่ในภาวะที่มันมีความตึงเครียดอึดอัดหวั่นวันนะครับหงุดหงิดกระวนกระวายก็คือไม่นิ่งนะครับผมอารมณ์แปรปรวนง่ายนะครับผมรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกไม่มีคุณค่านะครับผมอาจจะตำหนิตนเองหรือผู้อื่นคิดไปคิดมานะครับอันนี้คือความรู้สึกที่ส่งผลต่อด้านความรู้สึกและจิตใจนะครับด้านร่างกายเนี่ยพอร่างกายมันมีความวิตกกังวลเข้ามาเนี่ยความกังวลจะไปกระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยเขาทำงานผิดปกติไปนะครับเช่นหัวใจเต้นเร็วนะครับเจ็บหน้าอกมือเย็นเหงื่อออกนะครับผมกล้ามเนื้อตึงปวดตามร่างกายไม่อยากอาหารรู้สึกเพลียรู้สึกคลื่นไส้จะอาเจียนอาหารไม่ย่อยนะครับผมหรือถ้าเป็นหนักๆ ก็อาจจะส่งผลต่อผู้หญิงอย่างเช่นเรื่องของประจำเดือนมาผิดปกตินะครับหรือถ้าอย่างสภาพรวมก็ทำให้นอนไม่หลับนะครับทำให้เป็นคนนอนหลับยากนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอพอมันไม่สดชื่นมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับผมปัจจัยอย่างนึงก็จะกระตุ้นต่อร่างกายที่ถดถอยก็จะถูกกระตุ้นเข้าไปอีกนะครับผมก็เป็นผลกระทบทางร่างกายเลยนะครับที่น่ากลัวก็คือผลกระทบด้านการพัฒนาของความคิดสติปัญญาและการรับรู้นะครับเมื่อคนหนึ่งเนี่ยมีความวิตกกังวลมีความกังวลมากเนี่ยมันจะเหมือนไปปิดกั้นนะครับผมความคิดสติปัญญาการรับรู้เนี่ยทำให้เกิดความหมกมุ่นฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิลืมสับสนนะครับผมความสามารถในการตัดสินใจเนี่ยลดลงฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่เนี่ยก็จะน้อยลงด้วยเผลอๆก็จะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าทำจะอันตรายไหมหรือจะไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ทำดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับพอมันมีเรื่องของความคิดสติปัญญาการรับรู้เนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงของภาวะอารมณ์นะครับผมก็อาจจะทำให้เกิดเป็นคนที่อารมณ์ร้ายนะครับโมโหง่ายโกรธง่ายนะครับผมอาจจะแบบว่าไวต่อเรื่องเล็กน้อยนะครับผมไม่สามารถควบ

0: คุมตัวเองได้อะไรเงี้ยนะฮะหรือในด้านของพฤติกรรมนะครับผมบางอย่างเนี่ยมันจะถูกแสดงออกทางพฤติกรรมทั้งคำพูดแล้วก็ทางท่าทางด้วยเช่นเราจะบอกเลยทำไมคนนี้ดูหน้านิ่วคิ้วขมวดจังดูกระสับกระส่ายดูลุกลี้ลุกลนนะครับพูดเรื่องเดิมๆใจลอยขยับบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันสามารถมองเป็นคนสมาธิสั้นได้แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเขาอาจจะมีภาวะความกดดันบางอย่างที่มันไปกระทบต่อการใช้ชีวิตหรือว่าพฤติกรรมของเขานะครับผมก็อาจจะเป็นคนที่เกิดความวิตกกังวลได้นะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าความวิตกกังวลเนี่ยมันกระทบทุกด้านนะครับผมความรู้สึกจิตใจด้านร่างกายด้านความคิดการพัฒนาความคิดภาวะอารมณ์นะครับผมหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมเลยถ้ามันเป็นมากพอมันก็จะเริ่มทำให้พฤติกรรมของคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปนะครับผมส่วนใหญ่บางทีเจ้าตัวจะไม่รู้ตัวแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยจะเป็นผู้ที่สังเกตได้นะครับผมมันก็จะนำไปสู่การดูแลนะครับผมคือต้องบอกว่าเวลามันจะมีช่วงหนึ่งเลยเนาะคุณบรรลมที่อาจจะมีหลายๆที่ด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเนี่ยที่มองว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะเริ่มมันจะเหมือนฉากในละครเลยว่าเ
1: รา
0: คิดมากหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าเธอนอนน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมจริงๆต้องบอกว่าพอในนิยามที่ผมเข้าใจนะคุณบรรลมคือโรคที่มันเป็นโรคทางสุขภาพจิตเนี่ยมันจะมีปัจจัยของสมองที่มันเป็นตัวเปลี่ยนแปลงนะครับเขาจะใช้คำว่าเหมือนเคมีมันไม่สมดุลสารสื่อประสาทมันไม่ปกติซึ่งบางอย่างเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะครับผมมันอาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรณีของภาวะอารมณ์ปัจจัยกระทบหรือแม้กระทั่งการทานยาบางอย่างที่มันมีผลนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะทำให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปไม่รู้ตัวนะครับผมหรืออย่างน้อยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยต้องบอกว่าในยุคเอาเป็นปัจจุบันเลยเนาะปี2569เนี่ยหรือก่อนหน้านั้นในหลายๆปีเนี่ยก็มีการรณรงค์ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมโรคซึมเศร้าภาวะวิตกกังวลถูกมองว่าเป็นความเจ็บป่วยจริงๆนะครับผมไม่ได้แบบว่าเลื่อนลอยอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยก็มีหน่วยงานขึ้นมานะครับผมก็มีมานานแล้วนะฮะกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมก็เป็นแกนหลักในการดูแลเลยนะครับผมซึ่งพอมีกรมสุขภาพจิตเนี่ยมันนอกจากกรมสุขภาพจิตแล้วเขาก็จะมีโรงพยาบาลที่เฉพาะทางตามภูมิภาคต่างๆนะครับอย่างที่คุ้นกันเลยศรีธัญญานะครับผม
1: ครับ
0: เวลาเราผมเอาความรู้สึกผมเนาะตอนเวลาเราเป็นเด็กเนี่ยเวลามีใครเล่นมุกหรือพูดอะไรว่าเป็นบ้าเหรอไปศรีธัญญาไหมอะไรเงี้ยจริ
1: งๆใช่
0: พอเราอยู่ในวงการสาธารณสุขเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสถานพยาบาลเหล่านี้เขามีความจำเป็นมากจริงๆเขารองรับผู้ป่วยที่คือบางอย่างมันไม่ใช่ปัญหาทางกายเนาะแต่ว่ามันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องการที่พึ่งนะครับผมก
1: ร
0: มสุขภาพจิตโรงพยาบาลศรีธัญญาสถาบันกัลยาราชนครินทร์หรือสถาบันราชานุกูลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับผมต้องบอกว่าโรคมันมีความแพร่หลายมากขึ้นส่วนหนึ่งเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเอาแบบเห็นภาพเลยเนาะคุณบุญหลวงช่วงนี้จะสังเกตว่ามันมีข่าวผู้ป่วยยาเสพติดเยอะขึ้น
1: ใช่
0: ผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยพอเขาเสพไปเนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนกับเพ้อ
1: เพี้ยน
0: หลอน
1: หลอน
0: เนี่ยก็คือเข้าข่ายคำว่าผู้ป่วยสุขภาพผู้ป่วยทางจิตหรือว่าผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพทางจิตแล้วนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องได้รับการบำบัดที่ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเกิดว่าคุมไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มไม่ใช่ผลกระทบต่อตัวเองอย่างเดียวแหละมันจะเริ่มเป็นผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวชุมชนนะครับผมหรือพื้นที่สัญจรต่างๆนะครับผมเราจะสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพจิตจากการใช้ยาเสพติดเนี่ยก็มีเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับผม
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยการมีอยู่ของหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเยียวยานะครับผมรวมถึงการให้ความรู้ต่างๆนะครับผมต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยก็โดยส่วนตัวถือว่าก็เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องการ ความเข้าใจเนาะเพื่อให้มันแข็งนะครับผม
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเช่นในเรื่องของสายด่วนสุขภาพจิตด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่แบบว่าเอ้ยฉันไม่อยากไปพบหมอไม่อยากมีประวัติการรักษาอะไรเงี้ยเขาก็สามารถอ่ะพูดคุยทางสายด่วนสุขภาพจิตได้สายด่วนสุขภาพจิตเนี่ยเขาเหมือนทำเบอร์มาให้จำง่ายคุณบุญลมหน
1: ึ่
0: งสามสองสามนะครับผม
1: ครับ
0: โทรได้24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมงเลยมี call center ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับผมรวมถึงปัจจุบันเนี่ยอ่ะอุ๊ยฉันไม่อยากคุยกับใครเลยฉันกังวลเขาก็มีแอปพลิเคชันในการคัดกรองความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพจิตขึ้นมาอีกอันนี้ดีมากเลยครับคุณบรมม
1: ัน
0: ชื่อว่า Mental Health Check-in นะครับผม MSCI นะครับผมประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปลองกรอกข้อมูลแล้วก็ประเมินภาวะเครียดซึมเศร้าหรือความเสี่ยงเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับผมซึ่งระบบเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าคุณต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองในการตอบคำถามเนาะเพราะว่าคำถามบางอย่างมันจะนำไปสู่การให้คำแนะนำที่เหมาะสมนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยมันก็จะมีระบบที่มันดูแลมากขึ้นก็อย่างเช่นในของชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายอสม.ที่แบบว่ามีการไปตรวจตาความเสี่ยงต่างๆในชุมชนมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชนว่าเขาจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรเพราะว่าการทำงานของอสม.เนี่ยคือเขาจะรับนโยบายเนาะว่าเอ้ยชุมชนนี้มีปัญหาอะไรเขาก็จะไปดูปัญหานั้นๆนะครับผมปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยก็เช่นกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเอาใจใส่ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ก็อาจจะต้องการความเข้าใจการเข้าถึงมากขึ้นนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการแพทย์แผนไทยกันบ้างนะครับผมจริงๆเนี่ยความเครียดเนี่ยมันก็เป็นมุมมองคล้ายๆกับของแผนปัจจุบันเลยนะครับผมเราเนี่ยมองว่ามันเกิดได้จากทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในร่างกายนะครับผมที่ส่งผลกระทบให้ความสมดุลของธาตุในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับผมความเครียดเนี่ยมองชัดๆเลยเป็นธาตุไฟครับผมไฟกำเริบนะครับไฟกำเริบในที่นี้ก็มองว่าเป็นไฟใจทำให้เกิดความวิตกกังวลโกรธหงุดหงิดง่ายเสียใจนะครับผมทำให้ร่างกายเนี่ยมันล้ามันอ่อนไหวหัวงอกเนี่ยผมก็หัวงอกแล้วเนี่ยหรือพอร่างกายมันร้อนมากไงครับผิวก็แห้งเหี่ยวย่นได้หน้าตาหมองคล้ำไม่สดชื่นนะครับผมพอไฟกำเริบเนี่ยมันก็อาจจะไปอั้นบางส่วนแล้วก็อาจจะไปหย่อนบางส่วนทำให้ลมเนี่ยมันไหลเวียนไม่สะดวกครับก็ปวดเนื้อปวดตัวอ่อนเพลียวิงเวียนนะครับผมลมหายใจไม่ดีหายใจขัดนะครับผมท้องอืดท้องเฟ้อลำไส้ปั่นปวดนะครับผมพูดง่ายๆคือกระทบหมดเลยถ้าเป็นน้ำก็อย่างเช่นอ่ะเหงื่อออกท้องเสียท้องผูกนะครับผมถ้าดินก็อ่ะกล้ามเนื้อตึงร่างกายผิดปกติไปนะครับผม
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยมองคล้ายกับแผนปัจจุบันเลยก็คือมันกระทบทุกด้านนะครับผมแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มองด้านจิตใจด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านอารมณ์นะครับผมอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมคือพอเราไม่สุขสบายอ่ะยังไงมันก็ต้องแสดงออกมาครับผมสักจุดหนึ่งนะครับผมทีนี้อย่างของแผนไทยเนี่ยถ้าเรามองว่าเอ้ยแล้วแผนไทยจะพอช่วยอะไรในกลุ่มนี้ได้บ้างนะครับผมก็จริงๆผมจะพูดแบบนี้ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังนะครับผมมีคนรู้จักหรือว่าตัวเองเนี่ยสังเกตรู้สึกมันเหมือนมันไม่มีความสุขมันเหมือนมันวิตกกังวลคิดซ้ำย้ำคิดย้ำทำอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ามันจะเหมือนกับคำว่ามันจะมีความในน่าสงสัยว่าเป็นหรือเปล่าเราไม่มั่นใจว่าเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องพบแผนปัจจุบันเป็นหลักนะครับอันนี้ผมแนะนำมาแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกเหมือนกันว่าถ้าอย่างตามโรงพยาบาลเนี่ยในลักษณะของเขาขอใช้คำว่าคลินิกจิตเวชแล้วกันนะครับเขาก็จะมีนอกจากคุณหมอจิตเวชเนี่ยเขาก็จะมีนักจิตบำบัดด้วยนะครับผมนักจิตบำบัดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์หรือไม่ก็โรงพยาบาลชุมชนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกเลยว่ามันมีสายด่วนแล้วก็มีแอปประเมินด้วยนะสายด่วนทวนอีกครั้ง1323นะครับผมตรงนี้เขาก็จะมาเป็นตัวช่วยในการช่วยประเมินเราได้อีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้แผนไทยใช้ร่วมได้ไหมใช้ได้ครับผมเป็นอีกตัวเลือกเสริมหนึ่งที่แนะนำเลยว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจเราลองมาบรรเทาด้วยแผนไทยดูก่อนก็ได้นะครับหรือถ้ามีคนที่เป็นอยู่แล้วอยากจะแนะนำให้เขาใช้ แผนไทยเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมถ้าเกี่ยวกับแผนไทยอย่างแรกต้องพูดถึงคือยากลุ่มยาหอมนะครับผมยาหอมเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นยาลมเนาะเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับผมยาหอมเนี่ยก็มีหลายชนิดครับผมบรรเทาอาการแตกต่างกันไปคลื่นเหียนอาเจียนวิงเวียนคลื่นไส้ท้องอืดนะครับแต่ถ้าพูดถึงภาวะความเครียดภาวะความวิตกกังวลร่างกายมันมีไฟเยอะผมแนะนำยาหอมเทพจิตครับผมยาหอมเทพจิตเนี่ยเป็นยาหอมที่มีตำรับยาสุขุมเย็นนะครับคือเขามีตัวยาเนี่ย48ชนิดเลยแต่ตัวเด่นของเขาเลยครึ่งหนึ่งของตำของน้ำหนักยาทั้งหมดคือดอกมะลินะครับ ดอกมะลิเนี่ยช่วยผ่อนคลายช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับนะครับผมซึ่งพอมันมีความไปทางเย็นเนี่ยยาเนี้ยมันจะเหมือนเป็นยาที่เป็นแบบบรรเทาอาการลมไปสงบเอาความเย็นเนี่ยไปสงบความร้อนนะครับผมแก้ลมแก้วิงเวียนแก้หน้ามืดตาลายสวิงสวายพอเป็นมะลิอ่ะบำรุงหัวใจให้สดชื่นนะครับผมเหมาะกับคนที่เอากว้างๆเลยเครียดปวดศีรษะนอนไม่หลับกังวลนะครับผมเขาจะไปช่วยบรรเทาให้ผ่อนคลายผมต้องพูดอย่างนี้ว่าคือยาแผ่นไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาบางอย่างที่มันจับต้องยากอย่างเช่นเรื่องปัญหาสุขภาพจิตยาสมุนไพรเป็นยาที่ไม่ได้เข้าไปกระทบกับร่างกายแบบเฮ้ยกินอันนี้จะหลับปุ๊บกินอันนี้จะหายเครียดไม่ใช่แต่เขาจะเป็นเหมือนตัวช่วยหนึ่งที่เข้าไปบรรเทาอาการของคุณได้นะครับผมยาหอมเทพจิตมีดอกมะลิมีรสหอมเย็นนะครับบำรุงจิตใจนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีแบบผิวส้มนะครับผมมีเป็นน้ำมันหอมระเหยอ่อนๆช่วยคลายกังวลด้วยนะครับผมช่วยให้ผ่อนคลายนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเข้าถึงง่ายนะครับผมไม่ว่าจะคือยาหอมเนี่ยมันเป็นยาตำรับเนาะฉะนั้นเนี่ยอย่างของเจ้าพญาเนี่ยเราก็จะมีเป็นแบรนด์ของเราแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังสามารถเจอยาหอมเทพจิตได้จากที่อื่นเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ให้ดูว่าเป็นมีแหล่งผลิตที่ปลอดภัยไหมอันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับผมเพราะยาหอมจริงๆใครบอกว่านี่คือยาหอมมันก็เป็นยาหอมได้นะครับผมเพราะก็คือเอาอะไรมาบดก็ได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่นั้นเนี่ยถ้าเอาให้ปลอดภัยอย่างน้อยผมก็การันตีของอภัยภูเบศไว้ก่อนนะครับของเจ้าอื่นเนี่ยมีบริษัทมีแบรนด์อะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันดูฉลากแปลกๆอะไรแปลกๆเนี่ยก็ต้องระวังนะครับผมเราอย่าลืมว่าสเตียรอยยังระบาดอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะครับผม
1: ใช่
0: แล้วก็อย่างอื่นๆนะครับผมก็อย่างเช่นเกสรนางห้าหรือเบญจเกสรนะครับในรูปแบบของเบญจเกสรเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยมะลิพิกุลบุญนาคสารพีแล้วก็บัวหลวงนะครับเป็นตำรับยาแผนไทยที่เอาดอกไม้ทั้ง5ชนิดเนี่ยมารวมกันเราเลยเรียกว่าเกสรทั้ง5นะครับผมซึ่งเป็นเขาจะมีความเป็นยาพื้นฐานในการเอาไปทำตำรับยาหอมนะครับผมซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดไปเลยมะลิเนี่ยก็แก้อ่อนเพลียนะครับขยายหลอดเลือดนะครับผมกระตุ้นการทำงานหัวใจพิกุลหอมเย็นบำรุงหัวใจนะครับบุญนาคสารพีเนี่ยก็แก้ลมวิงเวียนบำรุงโลหิตแล้วก็เกสรบัวหลวงก็บำรุงหัวใจช่วยให้นอนหลับนะครับเบญจเกสรเนี่ยอย่างของโรงพยาบาลเราเนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการเอามาทำเป็นชานะครับผมเอาตัวยาตัวดอกแห้งเนี่ยมาชงดื่มนะครับผมก็ช่วยให้ผ่อนคลายนะครับหรือเติมน้ำผึ้งลงไปให้ดื่มง่ายขึ้นก็ได้เหมือนกันคือผมต้องบอกงี้เราเห็นดอกไม้สีสวยน่ากินแต่ถ้าต้มส่วนใหญ่จะขมนะครับผมฉะนั้นเนี่ยบางทีการแต่งรสให้ดื่มง่ายเนี่ย ก็เป็นส่วนช่วยให้ผ่อนคลายได้เหมือนกันนะครับผมอาจจะใส่เป็นชะเอมอาจจะใส่เป็นมะตูมให้มันพอมีรสอะไรเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างต่อมานะครับผมบัวบกครับผมบัวบกนี่พูดแทบจะพูดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับบัวบกนี่เป็นพระเอกที่ดีมากนะครับผมบัวบกเนี่ยเหมือนเดิมเลยเวลาพูดแก้ฟกช้ำแก้ช้ำในนะครับผมอกหักกินน้ำบัวบกใช่นะครับผมจริงๆต้องบอกว่าบัวบกเนี่ยถูกใช้เป็นยาเย็นมาตั้งนานแล้วนะครับผมตัวเขาเนี่ยถ้าเอาแบบจับต้องได้เลยเขาเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงหลอดเลือดฝอยนะครับทำให้หลอดเลือดแข็งแรงนะครับ เลือดพอไปเลี้ยงส่วนต่างๆอ่ะไปเลี้ยงสมองทำให้สมองทำงานได้ดีนะครับให้เกิดความผ่อนคลายไปเลี้ยงดวงตานะครับทำให้ดวงตาแข็งแรงไปเลี้ยงส่วนปลายบรรเทาอาการชาบำรุงระบบประสาทนะครับผมฟกช้ำกระทบกระแทกอะไรมาเขาก็ไปเลี้ยงหลอดเลือดฝอยลดอาการฟกช้ำนะครับผมบัวบกเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นยาเย็นด้วยนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่เข้าถึงได้ง่ายมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำบัวบกยำบัวบกนะครับผมหรือในรูปแบบยาใช้ภายนอก ครีมโบบกก็ช่วยลดรอยแผลเป็นลดการอักเสบหลังผ่าตัดนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่แนะนำในเรื่องของการใช้ผ่อนคลายนะครับผมสมมติว่าถ้าคุณมีใบโบบกนะครับผมคุณก็สามารถเอาใบโบบกเนี่ยสักประมาณ 1-2 ช้อนชานะครับมาชงดื่มก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือถ้าอย่างของเจ้าพญาเนี่ยเราก็จะมีเป็นในรูปแบบของตัวแคปซูลโบบกนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ทานก่อนนอนก่อนอาหารเช้าครับผมช่วยบำรุงสมองแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายนะครับลดความร้อนในร่างกายนะครับผมหรือหาเป็นเครื่องดื่มได้เนี่ยก็บำรุงร่างกายแล้วก็ลดความร้อนในร่างกายด้วยนะฮะแต่อย่างที่บอกนะครับโบบกเป็นยาเย็นนะครับผมถ้าทานเนี่ยก็ไม่ควรทานติดต่อกันทีละเยอะๆนะครับผมอย่างบางคนบอกโอ้กินเป็นยำได้เอามากินเป็นกำๆเนี่ยบางทีก็ต้องทานบ้างหยุดบ้างนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นความเย็นเนาะร่างกายเราเป็นระบบอุ่นการใช้ใบโบบกเนี่ยก็ควรใช้แต่พอดีนะครับผมมีมียาหอมมีชาเกสรมีแคปซูลโบบกนะครับผม
1: อี
0: กอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงไม่ได้เลยต้องบอกว่านอกจากรูปแบบของยารับประทานที่ทานเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยการนวดก็มีส่วนช่วยคลายกังวลได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมการนวดไทยการนวดน้ำมันนะครับผมหรือการนวดน้ำมันหอมระเหยนะครับผมซึ่งการนวดเนี่ยเวลามีการใช้น้ำมันหอมระเหยร่วมเนี่ยการนวดจะเป็นในลักษณะของการรีเซ็ตครับทำให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อน้ำมันเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหรือดินเนี่ยมันชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับผมรวมถึงสัมผัสที่มันมีความอ่อนโยนเนี่ยมันก็จะเกิดความผ่อนคลายนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพวกน้ำมันอโรมาน้ำมันหอมระเหยเนี่ยกลิ่นเนี่ยเขาก็จะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับลดความกังวลนะฮะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของทั้งการกินยาสมุนไพรหรือว่าการใช้หัตถการอย่างเช่นการนวดการอบสมุนไพรการนวดน้ำมันอะไรเงี้ยก็มีส่วนช่วยให้เรามีความผ่อนคลายมากขึ้นได้ด้วยเหมือนกันผมต้องบอกงี้ทำงานเยอะปวดเนื้อปวดตัวก็เกิดความกังวลต่อสุขภาพได้นะครับผมแต่เนี่ยการเข้าถึงการทำหัตถการแผนไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแผนไทยกายภาพฝังเข็มเนี่ยผมเชียร์หมดเลยนะขอแค่มันอยู่ในรูปแบบที่ปลอดภัยนะครับผมไม่ใช่บอกเอ้ยเดี๋ยวฉันฝังเข็มให้ลดปวดอะไรเยอะแต่แบบไม่น่าไว้ใจอะไรเงี้ยก็ต้องดูให้ดีนะครับผมต้องบอกว่าทุกวันนี้พอมันมีอะไรที่มันเป็นรายได้หมดคนเขาก็สู้เนาะไม่ว่าจะในที่ถูกหรือในทางที่ไม่ถูกก็ตาม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเข้าถึงบริการหรือว่ารูปแบบการรักษาอะไรเนี่ยก็ต้องดูให้ปลอดภัยด้วยนะครับผมสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือทั้งหมดเนี้ยเราจะรู้ได้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเราเข้าไปสู่การรักษาที่ถูกต้องก่อนถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีความสบายใจอะไรจริงๆเนี่ยเรามากมากจริงๆเราอย่าปล่อยไว้นานนะครับผมเขาบอกเลยว่าการเดินไปพบจิตแพทย์หรือการโทรหา1323ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายต่อไปนะครับแต่มันคือความกล้าในการดูแลตัวเองนะครับเหมือนเราเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็ไปพบหมอนั่นแหละนะครับผมฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเรามีปัญหาเนี่ยก็ต้องรีบหาทางแก้นะครับบางเดี๋ยวมันจะบานปลายแล้วมันจะยุ่งไปใหญ่นะฮะ อย่างการปฏิบัติตนเนี่ยที่แนะนำเลยก็คือเอาใกล้ตัวก่อนนะครับผมการฝึกสมาธิครับคุณบรรลง
1: โอ้ดีครับ
0: ฝึกควบคุมลมหายใจนะครับผมสมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันอาจจะมีแบบตึงเครียดเลยนิดนึงเราลองหลับตาหายใจเข้าออกช้าๆนะครับผมมันจะมีส่วนช่วยทำให้หัวใจเราเต้นช้าลงร่างกายมันจะรวนน้อยลงนะครับผมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเล่นโยคะไฮเก๊กหรือทำฤาษีดัดตนเนี่ยพวกนี้มันจะมีการใช้สมาธิขึ้นมาเมื่อร่างกายเกิดสมาธิเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความสงบนะครับผมนอกจากจะได้สมาธิแล้วได้ความแข็งแรงของร่างกายด้วยนะครับผมการออกกำลังกายลักษณะของโยคะไฮเก๊กหรือฤาษีดัดตนเนี่ยช่วยกำหนดลมหายใจทำให้การหายใจของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะครับออกซิเจนเข้าดีสมองก็ใช้ออกซิเจนได้เต็มที่เกิดสมาธิขึ้นมานะครับผมหรือบางอย่างมันเป็นปัจจัยรบกวนเนาะอาหารอากาศอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันทำให้เราเกิดความเครียดความวิตกกังวลง่ายเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับผม
1: ครับ
0: หรือในกรณีนี้มันอาจจะยากหน่อยนะครับผมคิดบวกมองในแง่ดีนะครับผมค คิดหาทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หรือการช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนเนี่ยก็มีส่วนช่วยทำให้เกิดความสบายใจได้แต่ผมต้องบอกว่าแต่ละคนเจออะไรมาไม่เหมือนกันเนาะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ทำเท่าที่ทำได้สบายๆนะครับสิ่งที่สุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือการบำบัดนะครับผมการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สุขสบายใจเช่นทำโซเชียลดีท็อกซ์นะครับผมโซเชียลดีท็อกซ์คือการบำบัดความจำเจและลดความเครียดจากการเสพสื่อต่างๆนะครับผมสื่อออนไลน์ถ้าโซเชียลก็คือมาจากโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เนาะอย่างบางคนเนี่ยดูข่าว Facebook เยอะมันเครียดมันหดหู่นะครับผมอย่างของเคสเจอโดยตรงคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยพอเขาเห็นข่าวองค์พาสวรรคตเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันใจมันวิวนะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างเข้าใจนะเพราะองค์พาเนี่ยท่านใจดีมากท่านน่ารักมากนะครับผมพอมีข่าวแบบนี้มันก็ทำให้รู้สึกแบบเหมือนเราแบบใจไม่สงบเนาะคุณบรรลมก็ต้องบอกกันว่าเราก็ต้องแบบปรับตัวนะเราเสียใจได้เราแสดงความเสียใจได้แต่เราก็ต้องรักษาใจตัวเองด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะพักในเรื่องของการดูข่าวไปสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้นะ
1: ครับครับ
0: การงดหรือการลดการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายได้เหมือนกันนะครับผมก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับผมก็สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรนะครับเราก็ยังเป็นช่องทางเดิมอยู่นะของที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาใบประเบศนะครับก็มี OPD แผนไทยนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมนวดปรึกษายานะครับผมต้องการปรึกษาอะไรเบื้องต้นโทรมาก่อนได้นะครับผม0853912255นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของคลินิกออนไลน์นะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมาหรือไม่โทรคุยยากไม่ค่อยติดอะไรอย่างนี้นะครับก็ทักมาทางคลินิกออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นแอดไลน์นะครับผมตัว SIABSTSAI แล้วก็ MED นะครับผม
1: ครับ
0: ปรึกษาไม่เสียตังค์นะครับผมแต่ถ้ามีรับยาสมุนไพรก็มีค่ายาแล้วก็มีค่าส่งต่างหากนะครับผมโอเคครับคุณบรรลม
1: ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้
1: โอเคครับให้อาจารย์แอ๊กให้อาจารย์ปอนพักเลยนะครับให้อาจารย์ปอนพักเลยเดี๋ยวหลังเบรกนะผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเดี๋ยวโทรมาแล้วกันเวลาเราก็เหลือน้อยลงแล้วฟังสปอร์ตเลยแล้วกันนะจบสปอร์ตแล้วโทรมานะครับ022900473ย้ำเบอร์นะครับ022900473ช่วงนี้พักฟังสปอร์ตครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศร

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มรักขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11-12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ครับก็ใกล้เข้าแล้วนะฮะเจอกันนะครับสำหรับแฟนคลับของอภัยภูเบศนะแฟนคลับของคนรักสมุนไพรต้องงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11และห่อ12ครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับกับทางอาจารย์ปอนครับเชิญครับ022900473ครับเปิดโอกาสให้ทีละท่านนะรีบด่วนเลยนะโทรก่อนคุยก่อนนะครับคุยทีหลังอาจจะจบรายการซะก่อนเวลาจะหมดซะก่อนนะครับท่านแรกโทรติดแล้วนะครับจากไหนครับ
2: จากเชียงรายค่ะ
1: เชิญถามจันปอนได้เลยครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอยากจะถามว่าตอนนี้ยายอายุ83แล้วเนาะแล้วทีนี้ไปเช็คร่างกายหมอบอกว่าเป็นไตระยะแรกๆทีนี้แล้วก็หากเราเป็นมากไปเนี่ยเราไม่ฟอกไตได้ไหม
3: คือเขาบอกชัดกว่านี้ไหมคือคำว่าไตระยะแรกๆไม่อันตรายเลยนะแต่ถ้าต้องฟอกนี่คืออันตรายคือท้ายๆเลยนะ
2: ท้ายๆคือค่ะทราบค่ะ
3: หมอยังบอกไหมครับว่าหมอบอกไหมว่ายังกินน้ำได้ปกติไหมหรือว่าต้องลดการกินน้ำลงแล้วครับ
2: เรื่องน้ำนี่ไม่ได้พูดแต่พูดแต่เรื่องอาหาร
1: แล้วเรื่องฟอกเนี่ยหมอพูดหรือว่าคุณคิดเองหรือว่าได้ข้อมูลมาจากที่อื่น
2: ค
1: ิดเองได้ข้อมูลมาแล้วก็กลัววิตกเองว่างั้นเถอะ
2: วิตกว่าพอรู้วันนั้นว่าคุณป้าระยะที่3 B แล้ว
1: ตกลงระยะ3 B นะ
3: โอเคครับ
1: 3 B กับอายุ83นะ
2: ค่ะ
3: จริงๆโอเคเดี๋ยวชมก่อนนะครับผมการที่เราอายุ83แล้วไตอยู่ประมาณนี้ไม่ได้แย่เลยนะครับดูแลตัวเองมาได้ดีมากนะขอชื่นชมก่อนเลยนะครับทีนี้คุณป้าเนาะตั้งใจว่าทำยังไงถึงไม่ต้องไปฟอกไตเนาะครับผมดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมแนะนำแบบนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นมันก็จะเป็นเรื่องอาหารการกินจริงๆนะครับผมแต่มันก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะอย่างแรกคือน้ำดื่มนะครับผมพยายามทานเครื่องดื่มเป็นน้ำเปล่าให้มากที่สุดนะครับผมคือต้องพูดอย่างนี้ว่ากินน้ำประจำมาดีแต่ว่าถ้าเป็นน้ำอื่นๆอย่างเช่นน้ำชาน้ำโค้กอะไรพวกนี้ถ
2: ้
3: าลดได
2: ้ถ้าไม่มีกาแฟด้วย
1: คุณป้าฟังก่อนฟังให้เข้าใจก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่จบโอเค
3: ที่ไม่ใช่น้ำเปล่านะครับผมก็ค่อยๆลดลงไปนะครับบางอย่างมันถ้าเราจักรักษาตายไว้เนาะบางอย่างก็ค่อยๆลดลงไปนะครับเครื่องดื่มก่อนเนา
2: ะ
3: กาแฟถ้ามันเป็นกาแฟดำความดันมันสูงหลอดเลือดฝอยมันจะแตกไตมันจะเสื่อมได้ง่ายนะครับผมถ้าเป็นกาแฟใส่ครีมใส่น้ำตาลอ่ะก็เป็นผลกับไตอีกเหมือนกันถ้าเราไม่มีความจำเป็นต้องทานก็อาจจะลดความเข้มข้นลงก็หน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องถึงกับเลิกกินก็ได้ค่อยๆลดลงไปนะครับอันนี้เครื่องดื่มนะถ้าเป็นอาหารนะครับผมต้องบอกแบบนี้อาหารเนี่ยมันคืออาหารแปรรูปทั้งหลายอาหารรสจัดต่างๆนะครับถ้าเราลดความรสจัดคือไม่ได้แปลว่าแค่เค็มอย่างเดียวแล้วจบนะเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดอะไรพวกนี้มีผลต่อไตหมดเลยนะครับแล้วก็พวกอาหารแปรรูปนะอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของหมักของดองอะไรพวกนี้มันไม่เค็มจัดก็หวานจัดนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆลดนะอาหารอื่นๆก็จะเป็นผลไม้กับขนมไทยครับผมผลไม้กับขนมไทยหวานมากไปไตก็แย่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นคนชอบกินผลไม้ไทยก็กินแต่น้อยค่อยๆลดปริมาณเอานะครับผมพวกนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่าไปทำอะไรหนักๆนะครับไปยกไปแบกไปหามอะไรเยอะๆไตมันหนึ่งนะครับผม
2: ค่ะ
3: ถ, ถ้าประมาณเนี้ยพอค่อยๆปรับได้ก็เขาก็จะชะลอความเสื่อมของไตไปได้ดีแหละครับผม
2: ค่ะทีนี้ก็อยากจะทราบอีกว่าถ้าหากว่าเราทำมันเกิดเป็นขึ้นมาคิดเอานะนี่คิดเอานะว่าถ้าหากว่ามันเป็นขึ้นมาเห็นเขาเห็นเพื่อนๆเขาบางคนเป็นเขานอนฟอกไตเราเห็นเราก
3: ็ไม่สบายใจ
2: ใจเสียเลยอ่ะใจเสียเลยบอกว่าเอ๊ะถ้าฉันเป็นฉันจะไม่ฟอกฉันจะปล่อยอยู่อย่างเงี้ยทนเอาทรมานเอาจนกว่าไหนฟอกก็จะตายอยู่แล้วทนเอาดีกว่าคิดว่าอย่างเงี้ย
3: ผม
2: ก็อยากจะถามหมอ
1: ค่ะเขาฟอกไตเนี่ยอยู่ได้เป็น10ปี20ปีเลยครับ
2: ก็ไม่เห็นก็อดสงสารก็ไม่ได้แล้วมันนึกว่าจะมานอนอย่าง
3: น
2: ี้
3: ไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้มันยัง 3B อยู่มันยังไม่มาถึงเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินการดื่มน้ำให้ดี
2: เข้าใจค่ะ
1: ก็
2: ใจเรื่องอาหาร
1: สรุปว่ายังไม่ต้องคิดมากแล้วกันคุณยายนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึง
2: ไปข้อหนึ่งไม่มียาเหรอคะยารักษาว่าเวลาเราเป็นแล้วมียามาช่วยบรรเทาอะไรพวกเนี้ย
3: จะถ้าพูดกันเองเนาะไตระยะพอมันคือมันไม่มีอะไรบำรุงไตโดยตรงนะครับผมถ้าอย่างของแท้ปกติมันก็จะมีกล้วยป่าเถาวัลย์เหล็กแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ากินในระยะเนี้ยมันไม่ค่อยแนะนำแล้วครับมันจะเป็นภาระไตมากกว่านะฮะไม่มีอะไรที่ดึงไตกลับมาได้นะมีแต่เราเนี่ยจะชะลอเขาไว้ไม่ให้เขาเสื่อมไปรุนแรงนะครับผมเขาบอกว่าเพื่อนเป็นโรคไตต้องฟอกไตเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้ไตเขาเนี่ยไม่แข็งแรงและถ้าเราอยากรู้รักษาตัวยอดตัวรอดหน่อยเราถามเพื่อนเลยว่าเคยกินอะไรฉันจะได้ไประวังบ้าง
2: เขาบอกให้ว่าทุกวันนี้เธอฉี่เป็นฟองไหมเขาก็แนะนำอย่างนี้นะบอกว่าโอ้ไม่เป็นเนาะไม่เป็นแล้วก็กินพวกผักสีขาวผลไม้ตามที่เขาแนะนำน่ะก็ใช้ได้อยู่ก็ทีนี้กลัวว่ามันเราอยู่อีกหลายปีเนาะกลัวมันจะเผลอเลยหรือยังไงเนี่ย
1: เออได้มีเป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรครับไม่ต้องเป๊ะครับมันไม่มีอะไร 100% หรอกคุณนะเราอาจจะเผลอกินบ้างแต่เราไม่ได้กินประจำกินไม่ได้กินเยอะมันก็เป็นเรื่องปกติครับแล้วก็อายุเรา83กับค่าไตระยะ 3B เนี่ยระยะ 3B เนี่ยถ้าหากว่าเราดูแลดีๆเนี่ยมันก็ 3B ยาวไปจนอีก20ปีได้เลยใช่ไหมอาจารย
3: ์
1: ถึง100ปีเลยครับ
3: โอ้ย
1: อย่าไปวิตกเลยครับดูแล้วคุณน้าจะวิตกมากไปนิดนึง
2: นั่นแหละ
1: วิตกเนี่ยจะทำให้เราเครียด
3: คือเรา
2: เห็น
1: ใช่ดูแล้วเนี่ยเราวิตกเกินเหตุวิตกแล้วทำให้เราเครียดแล้วเราก็จิตใจไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีสุขภาพก็จะเสียตามไปด้วยเพราะนั้นก็ปรับเรื่องความคิดใหม่นะว่า 3B กับอายุ83เนี่ยไม่ได้ผิดอะไรผิดปกติเลยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้น่ากลัวด้วยนะครับแต่ว่าก็ให้คุมอาหารให้มากขึ้นกินน้ำมากขึ้น
3: ให้เอาไว้เป็นข้อระวัง
1: นะแค่นั้นเอง
3: จะได้ไม่เป็นแบบเขา
1: แค่ระวังไว้เราก็จะระวังก็ดูแล้วเนี่ยคงระวังมากขึ้นแน่เพราะว่าถ้าทางจะกลัวจริงๆแล้วเนี่ยระยะของคุณน้าเนี่ยเท่าผมเลยผมก็ 3B ครับผมแค่60เองเนี่ยแค่ 3B
2: ก็มีเพื่อน
1: โอ้ยผมแค่60 3B คุณน้า80
2: 3B นี่ผมคิดเนี่ย
1: ก็มันอยู่ที่คนไงจุดอ่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็บางทีเราเหตุปัจจัยแตกต่างกันไปครับก็ต้องควบคุมอะผมก็ต้องคุมอาหารก็ต้องพยายามดื่มน้ำมากขึ้นแล้วก็ไม่เครียดกับมันครับก็ดูแลให้เต็มที่เนาะไม่เครียดนะ
2: ทุกวันนี้ก็ศึกษาอยู่ศึกษาน
1: ั่นแหละนั่นแหละถูกต้อง
2: บางรายการเนี่ยถ้าพูดไตหูผึ่ง
1: โอเคครับดีแล้วครับแต่ว่าอย่าไปเครียดกับมันแล้วก็ยารักษาโดยตรงเนี่ยไม่มีนะครับโอเคนะ
2: ค่ะ
1: หมดเวลาพอดีเลยโอเคครับหมดเวลาพอดีแล้วครับจะปอนครับ
3: ครับผม
1: ครับโชคดีครับอาจารย์ครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวทุกชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
9: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน

0: จัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลก
1: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณบริเวณชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้กับประชาชนเกษตรกรรวมทั้งยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกและยังเป็นเวทีสำคัญสะท้อนศักยภาพด้านการประมงและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยโดยนักเรียนเข้าชมฟรีสำหรับบุคคลทั่วไปมีค่าเข้าชม20บาทซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ชวนันท์มาลีรายงาน
0: โดยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
2: นายอโศกพลบำรุงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.กล่าวว่าบพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนและเครือข่ายนักวิจัยจาก4มหาวิทยาลัยของประเทศไทยเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนช่วยพัฒนางานวิจัยให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาห่วงโซ่การผลิตกุ้งกล้ามกรามข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แพะและควายน้ำให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้นขณะที่นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกวางสีหลังศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามให้โตเร็วขึ้นต้านทานโรคและได้มาตรฐานสากลรวมถึงพัฒนาข้าวหอมมะลิให้ทนแล้งทนน้ำท่วมและทนดินเค็มควบคู่กับการยกระดับห่วงโซ่การผลิตแพะและควายน้ำให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ทีมชาติสเปนพบทีมชาติอุรุกวัยนัดสุดท้ายเพื่อลุ้นเข้ารอบการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี
3: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม G, H และ I โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H ระหว่างสเปนพบอุรุกวัยแข่งขันเวลา 7:00 นผลงานของทัพกระทิงดุ2เกมแรกเสมอเคปเวิร์ด0ประตูต่อ0และถล่มซาอุดิอาระเบีย4ประตูต่อ0ส่วนทีมจอมโหดเสมอซาอุดิอาระเบีย1ประตูต่อ1และเสมอเคปเวิร์ดมา2ประตูต่อ2เกมนี้ตัวหลักของสเปนทั้งลามินยามาลมิเกลโอยาซาบาลเปดรีพร้อมลงสนามแต่แนวรุกอาจมีการปรับอัลเฟรันตอเรสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรกในทัวร์นาเมนต์นี้โดยให้ดานี่โอโมและเยเรมี่ปีโนเป็นตัวสำรองไปก่อนส่วนอุรุกวัยตัวหลักยังพร้อมหน้าเช่นเดียวกันทั้งโรดริโกเบนตันกูมาเรเอลอูกาเต้เฟเดริโกบาเบเดโดยมีดาวิดนูนเยสเป็นตัวทีเด็ดจากมานั่งสำรองทั้งนี้ทีมที่ชนะจะได้ผ่านเข้ารอบแน่นอนแต่ทีมที่แพ้ยังต้องลุ้นผลคู่ระหว่างเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียซึ่งแข่งขันเวลาเดียวกันส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบฝรั่งเศสเซเนกัลพบอิรักเวลา 2:00 น.นิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา 10:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
0: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ 5:10 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยการเผยแผ่รวมโดยช่วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายๆในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนิยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังว่ามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่ายังหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่1 นั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้านะญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้ว
ก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือ

างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้แกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบันนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายทว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหุสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหุสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจขบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่แล้วก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะแล้วก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปขบคิดข้อธรรมนั้นๆเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่ง

นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องค์อาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลแล้วก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลศิษย์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้กล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำใหแหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนโลกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องทั่วไปเยอะ
นะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ยจะมีแต่ความเป็นมงคลอย่างสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันตินะย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยนะความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพ้อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็น2เท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยทยาสายใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียง2เท่านั้นแหละโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละใน2อย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสีย
ช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องย่อยยวนใจนั้นมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ย่อยยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้วย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะนะต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรรก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานดันไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากบางงั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกรีดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากไร้หลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนทนนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะหลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่านะก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงก
การหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบยากกันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทำนองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจหลับฝันดีนะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยหกทุ่มนิดนิดญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผลุนผลันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญด้วยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคและก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะอย่างความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก็ล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศน์ฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ยสามสี่ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับตื่นหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับตื่นหัวค่ำก็จริง5ทุ่มนี่ก็ตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็น
ขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมาก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นนะเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปรานีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนยันใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวัง3ทางนะโยมนะนี่ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี่ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดา
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจแล้วก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนิยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีนะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญสำคัญอยู่5ประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นนะสละปุตตทานเป็ดสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีพระนางมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้นะแสดงเห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันให้โยมนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขและมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี้ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากัปกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเ
พื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้นะคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆไร้ที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าลูกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบรรดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพรหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์แล้วก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพรหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงมัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.เวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์สุดสัปดาห์เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เวลา9นาฬิกา35นาทีรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการสุขกายสุขใจเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพ์ภกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกิจกรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสพท.บุรีรัมย์ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้โอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะอันเป็นสาระมาพูดถึงในเรื่องของสารธรรมนั้นเนี่ยธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ล้วนแล้วแต่มีสาระสาธุชนท่านใดที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนหรือว่าหลักศีลย่อมที่จะมีธรรมะคุ้มครองให้เราเนี่ยอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ก็มีความสุขแม้จากโลกใบนี้ไปแล้วเราก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะเรียกว่าอยู่ก็สุขสบายแม้จากไปก็สะดวกเพราะมีบุญคอยหนุนนำนะเกิดจากการที่เรานั้นใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติอยู่ทุกเมื่อเช้าวันไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในทรัพย์ไม่ประมาทในชีวิตมีสติครองตนอยู่และสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เป็นประจำจะทำให้เราเนี่ยมีการสะสมบุญเมื่อมีการสะสมบุญได้แล้วนะเราก็มีบุญคุ้มครองรักษานั้นปัญหาอยู่ตรงที่ว่าในขณะที่เราทำบุญเนี่ยเราจะทำบุญอย่างไรบุญจะเกิดบริบูรณ์หรือเป็นบุญที่มีมรรคมีผลที่สมบูรณ์ญาติโยมที่ตื่นมาในยามเช้าฟังกติธรรมประจำวันไปด้วยหุงหาข้าวปลาอาหารแล้วก็สายหน่อยพระท่านก็เดินบิณฑบาตญาติโยมก็ได้ทำบุญตักบาตรตามวิถีของความเป็นชาวพุทธเพราะพระท่านก็เดินโปรดญาติโปรดโยมอยู่แล้วในยามเช้าอย่างนี้นะบ่งบอกให้รู้ว่าเราชาวพุทธเป็นผู้ไม่ประมาทในการสร้างสมคุณงามความดีแต่อยากจะเสริมเติมเต็มตรงนี้ให้เราท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาในขณะที่เราทำบุญถึงองค์สมบัติของทานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าทำบุญให้ทานอย่างไรบุญจะสมบูรณ์หรือบริบูรณ์นะพระพุทธองค์ตรัสไว้3อย่างด้วยกันเจตนาสมบัติคือถึงพร้อมด้วยเจตนาหมายความว่ามีเจตนาในการทั้ง3คือก่อนให้กำลังให้แล้วก็ให้แล้วต่อมาก็คือวัตถุสมบัติถึงพร้อมด้วยวัตถุคือมีวัตถุที่สมควรที่จะให้อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับปฏิฆาหกสมบัติถึงพร้อมด้วยผู้รับคือมีผู้รับที่สมควรเจตนาสมบัติข้อแรกนั้นโยมญาติทั้งหลายก็สำคัญถ้าเราพิจารณาดูสักหน่อยก็จะเห็นว่ามีความสำคัญเป็นประการแรกเพราะถ้าไม่มีเจตนาจะให้เกิดขึ้นการให้ก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือมีเจตนาให้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ให้ในทางที่เป็นบุญนะให้ในทางที่เป็นศีลบนเป็นต้นนะก็ไม่เรียกว่าเป็นเจตนาสมบัติเมื่อมีเจตนาที่จะสละบริจาค
เพื่อส่งเคราะห์อนุเคราะห์บูชาแก่ผู้ที่มีความสมควรเช่นนั้นจึงจะเป็นเจตนาสมบัติต่อมาก็คือวัตถุสมบัติก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะจะต้องมีวัตถุอันสมควรหมายถึงวัตถุที่เป็นของตนอันเกิดจากการแสวงหาได้มาในทางที่ชอบนะทั้งที่เป็นสิ่งที่ทั้งเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับเช่นถ้าผู้รับขาดแคลนอาหารก็ให้อาหารผู้รับขาดแคลนยาก็ให้ยาเป็นต้นสมบัติข้อนี้จึงได้แก่ผู้ที่มีทรัพย์สิ่งของถ้าไร้ทรัพย์ก็ไม่อาจที่จะทำทานได้ฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเนี่ยแสวงหาทรัพย์ก่อนดังที่มีในหลักธรรมว่าด้วยประโยชน์ในปัจจุบันและเมื่อแสวงหาได้ทรัพย์มาแล้วก็ยังทรงสอนให้แบ่งทรัพย์ออกเป็นส่วนๆเช่นได้ตรัสสอนไว้ในพระสูตรหนึ่งว่าพึงแบ่งโภคะออกเป็น4ส่วนคือบริโภคใช้สอยส่วนหนึ่งประกอบการงาน2ส่วนเก็บไว้ส่วนหนึ่งสำหรับคราวอันตรายนะนี่เกี่ยวกับเรื่องของหลักคำสอนส่วนปฏิฆะ6สมบัติข้อท้ายเนี่ยญาติโยมก็มีความสำคัญเพราะจะต้องได้ผู้ที่สมควรที่จะรับไม่ใช่ว่าจะควรให้โดยไม่เลือกโดยมีสุภาษิตกล่าวไว้ว่าทานที่ให้พระสุคตทรงสรรเสริญโดยมีสุภาษิตกล่าวว่าทานที่เลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญทานที่ประกอบด้วยองค์สมบัติ3ประการนี้เป็นทานที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาเรียกว่าการทำบุญให้ทานจะต้องมีบริสุทธิ์อยู่3อย่าง1ปฏิฆะ6บริสุทธิ์คือผู้รับได้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้ดำรงพระศาสนา2วัตถุบริสุทธิ์ก็คือวัตถุที่เราตั้งใจที่จะทำบุญอาหารคาวหวานที่ญาติโยมจะทำบุญตักบาตรในยามเช้าอย่างเนี้ยเราก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์หรือวัตถุสิ่งของต่างๆที่เราจะให้บุคคลอื่นแบ่งปันบุคคลอื่นเราก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นี่เรียกว่าวัตถุบริสุทธิ์และอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือทายกทายิกาผู้ทำบุญก็เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์จึงจะทำให้ทานที่ทำนั้นเนี่ยมีผลที่สมบูรณ์ดังนั้นโยมญาติทั้งหลายธรรมะอันเป็นสาระก็เพื่อเราได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการดำรงชีวิตตามวิถีพุทธว่าเราจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะอยู่ดีมีสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์ทำบุญให้ทานอย่างไรจึงจะทำให้เราเนี่ยนะได้มรรคได้ผลตามนั้นนั้นคำว่าสาระของชีวิตก็คือดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยการดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เนืองๆเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยมันหาความแน่นอนอะไรไม่ได้นั้นเราเป็นชาวพุทธเราก็น้อมรำลึกนึกถึงคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงคำสอนที่พระองค์นั้นเนี่ยได้ตรัสสอนเอาไว้นำคำสอนเหล่านั้นมาเป็นสาระของชีวิตเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์จากหลักคำสอนพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้สาธุชนทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงสอนพุทธบริษัททั้ง4ให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยให้นึกถึงการเวลาอยู่เสมอว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามด้วยจะได้รีบขวนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอีกทั้งยังได้ชื่อว่าได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธโอวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายเยปมัตตายัตถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทเป็นผู้ไม่ประมาทใน4สถานก็คือไม่ประมาทในการเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตเนี่ยเราพิจารณากันอย่างนี้จะทำให้เราเป็นผู้ที่ตื่นตัวตลอดเวลาจะไม่ประมาทไม่ประมาทในเรื่องของการเวลาคือไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเนี่ยเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีน่าจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารี
มิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปดังนั้นเราท่านทั้งหลายผู้รู้เนี่ยจึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์ที่เที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้เนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมทั้งจุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลานิยมนะอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยรีบสร้างสงเงื่อมความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยจะจุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้มันหมดไปถ้าเรามีสติดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเชื่อว่าแต่ละวันแต่ละวันเราจะได้รับสาระเราจะได้รับประโยชน์จากการใช้ชีวิตอย่างมากเลยทีเดียวต่อมาก็อย่าไปประมาทในเรื่องของวัยคือรู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นให้มุ่งมั่นในทางการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นไปในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายและวัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเพื่อเป็นเสบียงเดินทางไปในปรโลกเบื้องหน้าดังคำที่ว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลเนี่ยตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าในแต่ละวัยแต่ละวัยเราก็ต้องเป็นผู้ไม่ประมาทมีสตินะวัยหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ประมาทเราจะได้อะไรอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยสาธุชนทั้งหลายมีปริศนามาถามให้โยมญาติทั้งหลายได้พิจารณาไปล่วงหน้าว่าสัตว์อะไรเอ่ยตอนเช้าเดิน4ขาตอนกลางวันเดิน2ขาตอนเย็นเดิน3ขาดังที่มีคนแต่งเป็นคำประพันธ์เอาไว้ว่ายามเช้าเจ้า4ขาเดินไปมาร้องให้แงเที่ยงวันกลับผันแปรเดิน2ขาน่าแปลกใจสาวันสายยันตะวันเย็นกลับกลายเป็น3ขาได้สัตว์นี้คืออะไรใครตอบได้ช่วยตอบทีเนี่ยตรงเนี้ยฝากญาติฝากโยมว่าเราอย่าไปประมาทก็แล้วกันเอาเรื่องของปริศนาธรรมมาถามโยมญาติทั้งหลายในเช้าของวันเสาร์อย่างเนี้ยลูกหลานไม่ได้ไปโรงเรียนผู้ปกครองได้หลายท่านก็พักผ่อนหย่อนใจถ้าทำงานราชการส่วนผู้ปกครองที่ทำมาค้าขายทำนาทำไร่หรืออาชีพส่วนตัวก็ทำตามกำลังที่เราทำได้ส่วนลูกหลานวัยที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนวัยพักวัยผ่อนก็ตามที่เราเคยเห็นลูกหลานของเราปฏิบัตินั่นแหละก็ประมาณนั้นตามวัยไปแต่ส่วนเราวัยเท่าชราแก่ชราถ้ายังอยู่ในวัยที่จะต้องสารหลักแหล่งได้เนี่ยก็ยังจะต้องทำงานกันต่อไปแต่ถ้าไฟปลายแล้วต้องพักผ่อนอยู่พักผ่อนจะได้มีเรี่ยวมีแรงในการประกอบกิจกรรมอื่นๆกันต่อไปนั้นคำตอบของปัญหานี้โยมญาติทั้งหลายก็คือมนุษย์เรานี่เองกล่าวคือตอนเช้าเดินสี่ขาก็หมายถึงเมื่อยังเด็กก็คลานสี่ขาใช้สองแขนสองขารวมกันก็เป็นสี่ขาคลานไปมาร้องไห้แง่ๆเที่ยงวันหมายถึงเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องเดินสองขาเหมือนอย่างที่เราท่านทั้งหลายเดินอยู่ในขณะนี้ตอนเย็นเป็นปัจฉิมวัยเมื่อเดินสองขาไม่ไหวก็ต้องมีไม้เท้ามาช่วยค้ำยันเพื่อประคองตัวจึงจะเป็นอีกขาหนึ่งนะก็เลยกลายเป็นสามขาสรุปแล้วก็คือว่าสัตว์ที่ตอนเช้าเดินสี่ขาตอนเที่ยงเดินสองขาตอนเย็นเดินสามขาก็คือมนุษย์เรานี่เองนะไม่ต้องดูอื่นไกลนะก็ดูคนในใกล้ๆบ้านเรานี่แหละนะโยมพ่อโยมแม่หลายท่านนะพออายุมากแล้วก็ต้องมีไม้ค้ำมีไม้เท้าช่วยพยุงยึดถ้าหากว่าเราอายุมากแล้วนะมักจะเดินทรงตัวไม่ค่อยอยู่เราไม่ควรประมาทพึงมีไม้เท้าคอยค้ำคอยยันเพื่อป้องกันไม่ให้เสล้มนะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าวัยของเราแต่ละวัยเนี่ยต้องรู้ให้แน่ชัดว่าวัยต้นทำอะไรวัยกลางคนทำอะไรวัยปลายคนเนี่ยทำอะไรนั้นการที่พระพุทธองค์ทรงสอนพุทธบริษัทให้เป็นผู้ไม่ประมาทในวัยนั้นเนี่ยก็เพื่อเรารู้ถ
ถึงความจริงแห่งชีวิตว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นผู้ประมาทในวัยว่าตนเองยังหนุ่มยังสาวนะความแก่ความตายยังมาไม่ถึงง่ายหรอกเนี่ยก็ประมาณเนี่ยยังมีเวลาอีกเยอะยังมีเวลาอีกมากไม่เป็นไรจึงใช้เวลาให้หมดเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญกุศลทางนี้ก็เพราะคิดว่าตอนเนี้ยตนยังหนุ่มยังสาวเอาไว้เมื่อแก่เท่าจึงค่อยทำบุญกุศลคุณงามความดีบางทีบางคนสนุกสนานไปได้ไม่กี่ปีก็มีอันเป็นไปเสียแล้วนะนั้นวัยแต่ละวัยก็ทำหน้าที่ของเราให้เหมาะสมนะกับวัยก็แล้วกันวัยลูกวัยหลานก็ต้องศึกษาเล่าเรียนเมื่อวานนั้นได้มีโอกาสไปบรรยายหรือไปอบรมคุณธรรมจริยธรรมแด่ลูกหลานที่โรงเรียนกลันทาพิทยาคมตำบลกลันทาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะซึ่งได้รับนิมนต์ให้ไปบรรยายพิเศษเป็นโครงการของโรงเรียนนะลูกหลานที่อยู่ในวัยม.1 ถึงม.6 ธรรมะก็เหมาะสมกับวัยนะก็เชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยตื่นมาในยามเช้าได้ฟังคติธรรมประจำวันจากหลวงพ่อวัดกลางเชื่อว่าลูกหลานที่เรียนอยู่โรงเรียนกลันทาพิทยาคมที่ได้รับฟังการอบรมเมื่อช่วงบ่ายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะได้เจอพระผู้ดำเนินรายการได้เจอหลวงพ่อที่ไปอบรมเราเมื่อวานที่ผ่านมานะก็ไม่ได้บอกว่าออกรายการธรรมะในตอนเช้าก็ทำหน้าที่เผยแผ่ไปแต่เชื่อว่าคุณตาคุณยายที่เป็นผู้ปกครองของลูกของหลานในเขตตำบลกลันทาในหลายๆหมู่บ้านเนี่ยฟังคติธรรมประจำวันอยู่แล้วก็ลูกหลานที่เรียนอยู่ที่กลันทาพิทยาคมเนี่ยก็ได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมจากพระผู้ดำเนินรายการเช็คเช่นเดียวกันเรียกว่ามีโอกาสไปโปรดลูกโปรดหลานโปรดญาติโปรดโยมก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่ตามวัยของเด็กก็ต้องให้ความรู้ให้ข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของวิชาความรู้วิชาการทั่วไปแล้วก็หลักคำสอนเพราะเด็กในวัยเรียนเนี่ยเขาจะจำอะไรได้เยอะจำอะไรได้มากนะไม่ค่อยลืมส่วนเราท่านอายุมากแล้วนะบางทีรู้มากก็ลืมมากอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าในแต่ละวัยก็พยายามปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยนั้นก็แล้วกันเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขนะการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัทให้เป็นผู้ไม่ประมาทในวัยนั้นเนี่ยก็เพื่อเรารู้ถึงความจริงของชีวิตว่าเราจะต้องแก่ต้องตายอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นผู้ประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มยังสาวความแก่ความชรายังมาไม่ถึงประมาณเนี้ยต่อมาก็คือไม่ประมาทในการงานนะคือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเอาเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักการดำเนินชีวิต4ประการก็คือว่ามีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาโลเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตและเสริมสร้างชีวิตให้มีหลักฐานทำงานที่กำหนดไว้ไม่ทอดทิ้งให้ค้างไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเป็นคนรักงานถืองานเป็นชีวิตถือชีวิตเป็นงานมุ่งมั่นทำงานสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้ากล้าต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการต่างๆกล้าต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้โดยความขยันหมั่นเพียรนะไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานของตนให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้ากันต่อไปมีหน้าที่การงานทำแล้วก็รับผิดชอบทำงานได้เต็มที่อย่าให้เสียเวลากับหน้าที่ที่เรารับผิดชอบนะบางคนในญาติโยมมียศมีตำแหน่งก็พยายามพัฒนายศตำแหน่งให้สูงยิ่งขึ้นไปเรียกว่าขยันหมั่นเพียรเมื่อมีความขยันในการทำการทำงานหน้าที่ก็เจริญก้าวหน้าแต่ถ้าหากว่าเกียจคร้านนั่งอยู่กับที่นั่งทับเก้าอี้ให้วันเวลามันผ่านไปวันก็ประมาณนั้นแหละไม่ได้เจริญเข้าหน้าแต่ประการใดดีไม่ดีหลุดออกจากตำแหน่งก็เป็นได้นะอันนี้ก็พยายามเมื่อรู้ว่ามีหน้าที่การงานแล้วเนี่ยก็พยายามทำหน้าที่ด้านนั้นให้เต็มที่ก็แล้วกันต่อมาก็คือว่ารู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนในญาติโยมเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตเลยทีเดียว
หากคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นดังนั้นเนี่ยจึงควรที่จะเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีงามจึงจะทำให้การงานการเลี้ยงชีวิตเจริญก้าวหน้าดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความเป็นอยู่ที่ผาสุกไม่มีความเดือดร้อนนอนทุกข์แต่ประการใดเพราะเรามีเพื่อนเป็นคนดีมีกัลยาณมิตรแม้สามีภรรยาก็ควรที่จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและกันไม่ทะเลาะกันไม่ขัดแย้งกันไม่นอกใจกันสร้างฐานะครอบครัวให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเพื่ออนาคตของลูกของหลานนะก็โดยการที่พ่อแม่มีความจงรักเรียกว่ารักเดียวใจเดียวไม่นอกใจกันไม่คบชู้สู่ชายอะไรประมาณนั้นนะซึ่งตรงนี้ก็ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและกันครอบครัวอบอุ่นนะต่อมาก็คือรู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดควรคำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นควรดำรงชีวิตตามสมควรแก่ฐานะของตนไม่ให้ฝืดเคืองจนเกินไปไม่ให้ฟุ่มเฟือยจนเกินไปให้รู้จักประมาณเพราะการรู้จักประมาณให้สำเร็จประโยชน์ทุกเมื่อเนี่ยตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเราต้องรู้จักอดออมหรือว่ารู้จักสะสมเพื่อไว้จับจ่ายใช้สอยในบั้นปลายของชีวิตตอนที่เรายังหาได้มันก็มีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยก็สะดวกสบายคล่องมือตอนที่เราหาไม่ได้ถึงตอนนั้นตอนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยามจำเป็นหรือเท่าชราแก่ชรามันไม่มีกำลังที่จะสร้างหลักมันไม่มีกำลังที่จะแสวงหาเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องอาศัย

ยามพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรันทดใจนั้นก็อดออมน่ะดีแล้วนะเราจะได้ไม่ทุกข์ในบั้นปลายของชีวิตต่อมาก็คือไม่ประมาทในชีวิตญาติโยมคือให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ถึง100ปีก็จะดับไปชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้ก็เป็นหลักความจริงนะโยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้น้อยคนที่จะมีอายุยืนอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียง1วันอาจจะทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธพจน์ที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางพวกเห็นกันตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังนี้มีผู้ประพันธ์เป็นโครงสอนเอาไว้ว่าเห็นกันอยู่ไม่เช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสันเนี่ยตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเราทุกคนทุกท่านพึงพิจารณาในเรื่องของหลักธรรมความไม่ประมาทใน4สถานดังที่ได้กล่าวไปแล้วคือความไม่ประมาทในการเวลาความไม่ประมาทในชีวิตความไม่ประมาทในการงานและความไม่ประมาทในวัยนะก็นับว่าเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันนะโยมนะเพราะความไม่ประมาทเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่คอยสนับสนุนความดีให้เจริญงอกงามและทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปบุคคลผู้ไม่ประมาทใน4สถานนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีสติมีความรอบคอบรู้จักใช้สติเตือนตนอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้จักหาโอกาสมาสกัดกั้นความชั่วไว้ไม่ให้เกิดมีในตนแล้วรู้จักเพิ่มพูนบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีเป็นต้นทุนหนุนนำชีวิตเพราะบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้สั่งสมไว้นั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นที่พึ่งในชาตินี้แล้วยังจะเป็นเสบียงเดินทางสำหรับเดินทางไกลในสังสารวัฏคอยปกป้องคุ้มครองพ้องภัยไม่แผ่วพานนะเฝ้าคอยติดตามบุคคลผู้ทำบุญผู้ทำความดีไปทุกหนทุกแห่งดุจเงาติดตามตัวสมด้วยภาษิตที่ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรไปทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญทรงให้สวัสดีฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะจากกันไปวันนี้พระผู้ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานธรรมะคิดดีจะไปอบรมเยาวชนลูกหลานในระดับม.1ที่โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมในโครงการเข้าค่ายคุณธรรมอบรมธรรมะแก่เยาวชนแล้วก็ในช่วงบ่าย4โมงก็จะไปเทศฉลองสถาญาติโยมในงานบุญ100วันของคุณแม่ชลุ่มสุขเกษมที่บ้านศิลาทองตำบลสมิตรอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เวลา16นาฬิกาพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ต้องขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขาย

0: หรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเมืองแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆลืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้ทันสิบกับสปสช.ค่ะ
4: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุสื่อสารเพื่อสุขภาพดีกับสถานีแห่งความรู้คู่ความสุข FM 101.5 MHz สวทบุรีรัมย์รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.

สวัสดีท่านฟังที่เคารพครับในช่วงเช้าของวันเสาร์วันนี้27มิถุนายนพุทธศักราช2569แล้วสว่างแล้วก็ท่านฟังครับ5:30ท่านฟังที่ตื่นแต่เช้าๆจะได้รับอากาศที่ดีๆนะครับในช่วงนี้ฝนฟ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติครับบางที่บางแห่งมีตกแต่บางที่บางแห่งบอกไม่ตกได้ข่าวว่ามีการทำฝนเทียมนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังที่เป็นชาวไร่ชาวนากันนะครับในเช้าวันนี้รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.กับผมธัญญาประวันรำและน้องเต้วีรยุทธการบรรจงนะครับสวท.บุรีรัมย์มาสื่อสารมามีช่องทางให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในหลายๆช่องทางถ้าตื่นแต่เช้าฟังจากหอกระจายข่าวท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยเปิดก็ขอคารวะท่านผู้ฟังที่ยังไม่ตื่นหรืออาจจะตื่นมาแล้วแหละนะแต่ยังไม่ลุกอะไรประมาณนั้นนะครับก็ขอคารวะไปยังท่านในห้องนอนเลยนะครับส่วนท่านที่ตื่นมาแล้วแล้วก็จับโทรศัพท์มือถือเข้ามาเปิดเข้าไปที่ Facebook Live นะครับทางสวท.ก็มีการสื่อสารผ่าน Facebook Live ด้วยนะครับรายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.เป็นรายการที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆครับมาพบปะกับท่านผู้ฟังในช่วงของวันเสาร์5:30โดยประมาณไปจนถึง6:00เช้าเป็นการมาเติมเต็มข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังนะครับมาเติมเต็มข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังที่ท่านผู้ฟังหลายท่านมีข้อมูลว่าในเรื่องของสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแล้วแหละนะครับคนไทยเกิดมามีเลข13หลักเป็นผู้โชคดีแล้วนะครับเจ็บป่วยมีสถานที่ไปดูแลไม่เจ็บป่วยก็สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้ก่อนเข้ามารายการนะครับมองไปที่ข้างๆสถานีเนี่ยก็จะมีสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็จะมีผู้ที่มาออกกำลังกายแต่เช้าเลยนะครับนี่คือการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองส่วนหนึ่งก็คือการออกกำลังกายครับส่วนที่สองอยากจะเชิญชวนในช่วงของทุกฤดูกาลเลยก็คือเรื่องของอาหารการกินนี่แหละนะครับคนเราจะมีโรคภัยไข้เจ็บก็ประกอบด้วยอาหารการกินนี่แหละบางคนตื่นมาก็ไม่รู้จะคิดอะไรทำยังไงจะทานอะไรอะไรประมาณนี้ก็คิดกันเยอะแต่ก็อยากจะแนะนำให้ท่านทานอาหารที่สุกนะครับอาหารที่มีประโยชน์ในพื้นที่พื้นถิ่นของพวกเราเยอะแยะมากมายนะครับเป็นอาหารที่มีประโยชน์ส่วนเรื่องของอารมณ์เป็นอะไรที่ผมว่าถ้าตื่นเช้ามาอารมณ์ดีนะครับอารมณ์อยากทำงานอารมณ์อยากจะช่วยงานของครอบครัวช่วยชุมชนช่วยประเทศชาติเนี่ยมันมีหลากหลายเลยรัฐบาลก็พยายามเหลือเกินนะครับที่จะทำเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการใช้จ่ายในภาพรวมนะครับคนเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับทำประโยชน์ให้กับพี่น้องคนไทยคนในชุมชนของตัวเองเนี่ยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับกลับมาที่สปสช.ครับวันนี้ทางสปสช.ส่วนกลางเองหรือว่าสปสช.ทุกเขตนะครับที่ผมเคยเรียนว่าสปสช.นี่ก็จะมีการแบ่งเขตทั้งประเทศไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น13เขตคือเขตสุดท้ายคือเขตที่13นี่คือจังหวัดกรุงเทพมหานครเลยนะครับกรุงเทพมหานครนี่เป็น1เขตเลยเรียกว่าเขตที่13นอกนั้นก็จะมีการแบ่งไปอีก12เขตที่อยู่นอกเหนือกรุงเทพเนี่ยนะก็มี1เขตก็จะมีหลายจังหวัดเช่นเขต9ของเราเนี่ยนครชัยบุรีนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์เนี่ยจะเป็นสปสช.เขต9แล้วก็สปสช.เขต9ก็จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่สำนักงานเนี่ยนะก็เป็นกลุ่มหนึ่งดูแลทั้ง4จังหวัดนะครับส่วนพี่น้องประชาชนที่รับบริการแต่ละพื้นที่เนี่ยสปสช.ก็จะมีข้อมูลนะครับมีข้อมูลว่าด้วยเรื่องของการเข้าไปดูแลรักษาเข้าไปสร้างเสริมสุขภาพเข้าไปว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อที่จะสนับสนุนโดยการจับมือกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมานานแล้ว
มาพักหลังก็จะมีเครือข่ายกระทรวงอื่นๆด้วยนะครับทำให้เกิดการสร้างเสริมป้องกันโรคสนับสนุนทั้งงบประมาณสนับสนุนทั้งวิธีการเครื่องไม้เครื่องมืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีคณะกรรมการบริหารสปสช.สปสช.จะรับงบประมาณจากทางราชการหมายถึงทางรัฐบาลมาเนี่ยนะครับเป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งที่รับงบประมาณมาแล้วก็มากระจายให้กับทางผู้ที่ปฏิบัติภารกิจในกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยการบริหารจัดการก็จะมีผมใช้คำว่าบอร์ดบริหารนะครับในระดับประเทศก็เช่นกันมีบอร์ดคณะบริหารมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นประธานเป็นบอร์ดบริหารคณะหนึ่งคณะและอีกคณะหนึ่งก็เรียกว่าบอร์ดบริหารอคม.นะครับคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการนะครับทำไมต้องไปควบคุมทำไมต้องดูเรื่องของมาตรฐานบริการนี่แหละเป็นที่มาว่าคณะกรรมการสองบอร์ดนี้ก็จะย่อลงไปอยู่ทุกเขตและก็จะมีบทบาทหน้าที่บางอย่างก็คล้ายกันบางอย่างก็ทำในส่วนที่รับผิดชอบกันแต่ทั้งสองส่วนนี้ก็จะบูรณาการกันนะครับสปสช.เขต9ก็เช่นกันครับคณะบอร์ดบริหารกับคณะอคม.หรือว่าคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการเนี่ยก็จะมีการสื่อสารกันเป็นประจำครับว่าด้วยเรื่องของภาพของนโยบายภาพของอุปสรรคปัญหาที่จะต้องมาแก้ไขร่วมกันเนี่ยสปสช.ก็จะมีบอร์ดบริหารในบอร์ดบริหารก็จะประกอบไปด้วยบุคคลที่หลากหลายนะครับสปสช.นี่มีเอกลักษณ์พิเศษก็คือมีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดบริหารบอร์ดควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการเนี่ยจะมีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในอยู่ในส่วนของอปสขซึ่งเขาจะมีการบูรณาการข้อมูลกันในช่วงของวันที่15 16กรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็จะไปติดตามนโยบายที่วางไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์เวลาเขาคุยกันเนี่ยจะเป็นภาพของการทำงานสัก5ปีนะครับวางแผนระยะยาว5ปีว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ของเขตนั้นเนี่ยนะครับมีนโยบายอะไรที่จะต้องสื่อสารงบประมาณที่จะต้องสัมพันธ์กันมีอะไรบ้างนะครับวันนี้มีข่าวจากทางส่วนกลางนิดหนึ่งนะครับท่านเคยเข้าไปส่องดูใน Facebook ของสปสช.ส่วนกลางไหมครับสุขภาพคนไทยผ่านข้อมูลบัตรทองเนี่ยเขาเปิด5โรคที่ใช้สิทธิ์มากที่สุดเมื่อปี2568ครับท่านฟังโรคที่ฮิตที่สุดเลยนะครับก็คือโรคความดันโลหิตสูงคนที่เป็นโรคเยอะก็ต้องไปรักษาเยอะการเก็บข้อมูลด้วยระบบก็จะเป็นตัวเลขที่โชว์มาเยอะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับการเข้าไปรักษาก็จะมี2ส่วนคนที่เป็นโรคที่เป็นหมอวินิจฉัยและจำเป็นต้องไปนอนเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ป่วยในแต่ถ้าไปตรวจรับยาแล้วกลับมาเนี่ยเรียกว่าผู้ป่วยนอกนะครับ185ล้านครั้งเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสำหรับผู้ป่วยนอกส่วนผู้ป่วยในก็ประมาณ7ล้านกว่าครั้งนะครับ7ล้านกว่าครั้งซึ่งในแต่ละปีก็มีการเก็บข้อมูลแบบนี้เขาเฉลี่ยออกมาอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังคนที่เป็นโรคฮิตที่สุดเมื่อปี2568ที่ผ่านมาก็คือโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาเฉลี่ย 3.947 ครั้งต่อคนต่อปี1คนเนี่ยจะไปหาคุณหมอเพื่อที่จะไปตรวจรับการรักษาเนี่ย3ครั้งกว่าๆนะครับเกือบ4ครั้งเนี่ยนะครับก็เป็นการไปตรวจรับยาแล้วก็กลับส่วนคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไปนอนพักรักษานี่เขาเฉลี่ย 0.150 ครั้งต่อคนต่อปีนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็ไม่มากเท่าไหร่แต่เพียงแค่ว่าคนที่นอนเนี่ยจำเป็นนะครับซึ่งคนที่นอนเนี่ยก็จะมีโรคที่ฮิตโรคที่ติดลำดับนะครับก็คือกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิตสูงนะครับคือในแต่ละโรคที่ไปนอนโรงพยาบาลปีที่แล้วนี่เขาเก็บมา5ลำดับนะครับ5ลำดับโรคคนที่ไปแล้วก็นอนก็คือกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับอันนี้เขาเก็บข้อมูลทั้งประเทศนะครับท่านฟังโรคที่2คือโรคปอดอักเสบไม่ระบุสาเหตุอ
ันนี้ต้องไปเจาะลึกๆดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมปอดถึงต้องอักเสบและต้องไปนอนโรงพยาบาลนะครับส่วนโรคที่3ที่ไปนอนโรงพยาบาลมากที่สุดเมื่อปีที่แล้วของคนไทยที่ใช้สิทธิ์ในระบบบัตรทองเนี่ยนะครับก็คือโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุแสดงว่าผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วก็ไปตรวจแล้วก็ไปผ่าตัดแล้วก็นอนโรงพยาบาลอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนโรคที่ผมเล่าเมื่อสักครู่ว่าผู้ป่วยนอกเยอะโรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิเนี่ยหมายความว่าคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่มีการไปตรวจเบื้องต้นที่รพ.สต.แล้วรพ.สต.ก็ส่งไปยังโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็เป็นลำดับที่4และลำดับที่5นะที่ฮิตที่สุดไปรับการรักษาแล้วนอนโรงพยาบาลก็คือโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินนะครับอ่ะ5อันดับโรคที่ไปนอนโรงพยาบาลมากที่สุดนี่คือปีที่แล้วนะครับส่วนคนที่ไปแล้วก็กลับนะหมายถึงว่าไปตรวจแล้วก็กลับหมายถึงว่าคนที่ไปรับการรักษาคนที่ใช้สิทธิ์ในระบบบัตรทองไปรับการรักษาผมเรียนแล้วนะครับว่าไปแล้วก็กลับรับยากลับเนี่ยคือโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุดเมื่อปีที่แล้วแล้วต่อมาด้วยโรคไขมันในเลือดสูงท่านผู้ฟังเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าครับไปรับยาแล้วก็กลับต่อมาก็โรคเบาหวานและโรคที่4ที่ไปแล้วกลับรับยากลับรักษาที่บ้านก็คือโรคไข้หวัดไข้หวัดท่านเคยเป็นไหมครับถ้าเคยเป็นไปหาหมอโดยเฉพาะคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยท่านก็จะถูกบันทึกเข้าไปในข้อมูลในสถิติตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายครับที่มาแรงแซงโค้งเช่นกันซึ่งปีนี้ก็มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องคนที่ไปรับการรักษาแล้วรับยากลับมาดูแลตัวเองที่บ้านหรือเรียกว่าผู้ป่วยนอกก็คือโรคไตวายเรื้อรังครับท่านฟังโรคไตนี่มาแรงนะครับซึ่งหลายคนคงจะนึกออกนะครับว่าคนเป็นโรคไตบางคนถึงต้องไปเขาเรียกว่าไปบำบัดดูแลรักษาตัวเองเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสองครั้งอาทิตย์ละครั้งเดือนละหลายครั้งอะไรประมาณนี้เรียกว่าไปฟอกไตนะครับน่าสงสารนะครับถ้าท่านเคยเห็นเนี่ยแขนเขาจะถูกการฟอกไตนะครับก็ตะปุ่มตะป่ำไปด้วยเข็มที่ปักมาที่แขนนะครับก็น่าเห็นใจนะครับคราวนี้มาบอกเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับที่สปสช.ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านมายังศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของสปสช.เองก็จะมีการประสานงานระหว่างตัวสปสช.เองกับภาคราชการคือกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลรพ.สต.สาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอลงไปจนถึงรพ.สต.พี่น้องอสม.เนี่ยเขาก็มีการเชื่อมโยงในระบบราชการอยู่แล้วแต่จะมีอีกหน่วยหนึ่งหรือว่าองค์กรหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับสปสช ในภาคของตามกฎหมายเลยก็คือศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองเดิมเนี่ยไม่ได้เรียกว่าศูนย์คุ้มครองสิทธิ์นะครับเดิมเรียกว่าหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา50วงเล็บ5เป็นองค์กรภาคประชาชนนะครับเป็นภาคประชาสังคมที่มีกลไกภาคประชาชนจัดตั้งขึ้นมาจัดตั้งมาเป็นถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่อยากคิดก่อตั้งขึ้นมาลอยๆอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ครับก่อตั้งมาตามกฎหมายพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพปี45เนี่ยนะครับถามว่าแล้วในเขตนครชัยบุรีเราเนี่ยมีกี่แห่งเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับเอาที่มาก่อนว่ามาตามกฎหมายเลยนะครับมีหน้าที่อะไรล่ะเขาเหล่านี้องค์กรเนี่ยมีหน้าที่เรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องทุกข์นี่แหละนะทุกอะไรครับทุกเวลาพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองไปรับการรักษาไปรับการดูแลแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอยู่ครับเพราะว่าการไปหาคุณหมอนี่ก็คือทุกไปแล้วล่ะนะครับอาจจะไปแล้วนี่มีอุปสรรคมีปัญหาบ้างนะมันเป็นเรื่องที่อาจจะจำเป็นต้องสื่อสารกันแต่มันเกิดความทุกข์นะเวลาสอบถามเลยอาจจะถูกใช้คำพูดคำจาหรือว่าบริการที่ไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะก็มีการสื่อสารกันคุยกันเสร็จก็บอกว่างั้นก็ถ้าเกิดว่าไม่กล้าระบายที่หน่วยงานของภาคราชการอ่ะ
มาร้องทุกข์มาร้องเรียนกับหน่วยเราเนี่ยนะเรียกว่าศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองนะครับแล้วศูนย์นี้ก็จะให้คำปรึกษานะเช่นลองดูว่าสิทธิ์ที่ท่านอาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่าการย้ายสิทธิ์อะไรพวกนี้การลงทะเบียนขั้นตอนต่างๆนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับในเดือนหน้าเนี้ย ในเดือนหน้านี้ก็จะมีว่าด้วยเรื่องของการเปิดศูนย์ที่สำคัญอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะติดตามข่าวมาก็คือเรื่องของการคนที่ไม่มีเลขบัตรประชาชนนะครับบางท่านไม่มีเลขบัตรประชาชนแต่จำเป็นต้องมีการตรวจเลือดนะครับระหว่างคุณลูกกับคุณพ่อเพื่อที่จะทำให้เกิดการมีเลขบัตรประชาชนเพราะเลขบัตรประชาชนคนไทยเนี่ยสำคัญต่อการดำรงชีวิตหลายอย่างเลยนะครับ 1. ยืนยันการันตีว่าเป็นคนไทย 2. สวัสดิการที่รัฐจัดให้เนี่ยถ้าไม่มีเลข13หลักเขาอยู่ยากจะมีการเปิดและตรวจ DNA ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ผมจะติดตามมาให้ฟังนะครับในช่วงของต้นเดือนหน้านะครับจะมีการเปิดนะครับแล้วก็จะมีข่าวดีมาแจ้งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ทางศูนย์คุ้มครองสิทธิ์นะครับต้องทำก็คือการคุ้มครองสิทธิ์ไปให้คำแนะนำนะครับไปแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือในกรณีที่ท่านไปรับการรักษาแล้วก็คุณหมอก็อาจจะไม่ได้เจตนาหรืออาจจะพลั้งอาจจะเผลอหรือเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามมาตรา41นะครับอันนี้ก็มีเรื่องของการอธิบายกันไว้มีเรื่องของการรับเรื่องร้องทุกข์มาแล้วก็ทำเรื่องเสนอไปยังคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดก็จะมีคณะกรรมการตามมาตรา41เนี่ยพิจารณากันนะครับทางที่ประชุมของจังหวัดบุรีรัมย์เราก็น่าจะมีการประชุมทุกเดือนแหละนะครับมีการรับเรื่องร้องเรียนมาคนที่ร้องมาก็คือคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับร้องที่ไหนครับ1ร้องที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์2ร้องที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการสื่อสารกันมาให้คณะอนุกรรมการนี้ได้พิจารณาเยียวยาช่วยเหลือกันต่อไปนะครับนี่คืออีกบทบาทหนึ่งบทบาทสุดท้ายที่ศูนย์นี้ทำก็คือเรื่องของการพัฒนามาตรฐานบริการสาธารณสุขพัฒนายังไงครับเป็นภาคประชาชนไปพัฒนายังไงการสะท้อนกลับเรื่องราวของการพัฒนาทำให้เกิดการมีส่วนร่วมนะในพื้นที่รอพอสอตอโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยก็สามารถสะท้อนกลับได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการนะครับเราไปเห็นเครื่องไม้เครื่องมือเราไปเห็นเรื่องของการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการให้บริการแล้วเนี่ยปรากฏว่าถ้าเกิดว่าทักตรงนั้นทายตรงนั้นหรือว่าการสื่อสารตรงนั้นเนี่ยมันยังเกิดผลไม่เต็มที่เรามาคุยกับภาคประชาชนด้วยกันก็ได้นะครับรวมทั้งการสื่อสารระหว่างที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยสื่อสารกับเราในฐานะผู้รับบริการเนี่ยอาจจะจำเป็นมากๆเนี่ยก็มาแจ้งมาบอกมาเล่ากันศูนย์คุ้มครองสิทธิ์เรายินดีนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีอยู่3ศูนย์นะครับท่านฟังของศูนย์ที่1เนี่ยนะครับก็อยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์มีผมนะธัญญาประวันรำเนี่ยเป็นประธานศูนย์ที่2อยู่ที่อำเภอหนองหงส์นะครับมีคุณบุญเลิศอุปภักดีนะครับเป็นประธานและศูนย์ที่3อยู่ที่อำเภอลำไปมาศนะครับมีคุณอำนวยศรีคลายเป็นประธาน3แห่งเนี่ยบอกเล่าแจ้งสื่อสารกันนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งสิ้นว่าด้วยเรื่องของการแจ้งมาเติมเต็มเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองที่เรามีการนำเสนอการทำเครือข่ายไปร่วมกับองค์กรอื่นๆนะครับโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นภาคประชาชนสื่อสารกันให้เกิดความสัมพันธ์ให้เกิดการปฏิบัติในแนวทางที่ดีระหว่างภาคราชการที่เรียกว่าผู้ให้บริการกับภาคประชาชนของเราคือผู้ไปรับบริการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับจะทิ้งท้ายด้วยเสียงเพลงโดยคุณวีรยุทธการบรรจงจัดตามคำขอที่ขอไว้นะครับก็ในวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องวีรยุทธการบรรจงและผมธัญญาประวันรำลาเลยครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจ

0: องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาตินอร์เวย์4-1คว้าแชมป์กลุ่ม L เข้ารอบน็อกเอาท์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม I นัดสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ทำให้ทัพตราไก่เก็บเพิ่มเป็น9แต้มผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนนอร์เวย์มี6แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเซเนกัลได้ถล่มเอาชนะอิรัก5-0เก็บ3แต้มสำคัญยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้อุรุกวัยพบสเปนและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียเวลา 7:00 นิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา 10:00 ปุ๋ยพัชรสอนการรายงาน
4: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนวางแผนเดินทางก่อนออกมาใช้สิทธิ์
6: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ว่ากรุงเทพมหานครได้จะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประกอบกับเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้ควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองซึ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาการศึกษาใน3จังหวัดชายแดนใต
7: ้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จากนั้นจะได้เดินทางไปยังโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิเพื่อพบปะกับผู้แทนโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนในพื้นที่รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอัมรันไมหะสวทยะลารายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

หินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเรากลับมาพบกันเป็นประจำนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกาค่ะทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจสวทบุรีรัมย์อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกทีมงานของเราก็วันนี้อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรนะคะในช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ส่วนช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้ที่ท่านก็ไปพูดคุยเองเลยนะคะกับน้องโจ๊กวัชเรศสุรพลเยาวชนคนรุ่นใหม่ชาวอำเภอแคนดงเจ้าของแบรนด์ปู่สอนสารนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะวันนี้จะเจอกันก็ตรงกับเช้าวันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายน2569ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณมากทีเดียวนะคะ เรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะช่วงเก็บข่าวบ้านเราก็จะเป็นเรื่องราวบ้านเราซะส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ฟังช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้ที่จะนำมาเสนอกันก็จะเป็นเรื่องราวของแบรนด์ปู่สอนสารนะคะจากงานของปู่สู่อาชีพของหลานของปู่คนนั้นก็คือน้องโจ๊กนายวัชเรศสุรพลเขาเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะเป็นชาวอำเภอแคนดงค่ะช่วยพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์ในหลายพื้นที่นะคะอย่างตอนนี้ก็มาช่วยอยู่ที่บ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังนะคะเขารักในเรื่องของงานจักสานไม้ไผ่เขาจักสานออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทันสมัยมากนะคะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและที่สำคัญสร้างงานให้กับผู้สูงวัยในชุมชนได้มาทำงานร่วมกันได้มีรายได้เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของน้องโจ๊กกันค่ะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่วันนี้อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรก็จะนำคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนมาฝากเรานะคะเพราะว่าอาจารย์จินนี่ก็เพิ่งไปเที่ยวชุมชนบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังมาเดี๋ยวเรามาฟังค่ะว่าคำศัพท์จะมีอะไรบ้างค่ะดูพยากรณ์อากาศก่อนค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่าหมายลักษณะอากาศในวันนี้พรุ่งนี้นะคะว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้มีฝนร้อยละ37ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ25องศาเซลเซียสนะคะเมื่อวานหลายพื้นที่ช่วงบ่ายๆฝนตกบางแห่งได้น้ำฝนบางแห่งก็ไม่ได้น้ำฝนนะคะบางแห่งก็แห้งเลยตอนนี้บางแห่งก็หูน้ำดีๆเนาะมันก็เป็นธรรมดาค่ะมันสภาพพื้นที่มันไม่เหมือนกันมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้ดิฉันไปคุยกับน้องโจ๊กวัชเรศสุรพลเยาวชนคนรุ่นใหม่หนุ่มน้อยชาวอำเภอแคนดงที่เขารักในงานจักสานไม้ไผ่สร้างแบรนด์ปู่สอนสารจนโด่งดังค่ะค่ะวันนี้เรามาที่ลานชุมชนบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังนะคะวันนี้เรามาร่วมทริปกับทางททแล้วก็ราชภัฏบุรีรัมย์ตอนนี้ดิฉันอยู่กับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจักสานของที่นี่ซึ่งคุณผู้ฟังก็ได้ยินเสียงบ่อยอยู่แล้วนะคะก็คือน้องโจ๊กวัชเรศสุรพลนะคะซึ่งวันนี้ก็มาตั้งจุดที่จะสอนให้กับนักท่องเที่ยวนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของการจักสานทบทวนไปอีกนิดนึงค่ะน้องวัชเรศตอนนี้เรียนจบมากี่ปีแล้วนะ
1: เรียนจบมา1ปีแล้วครับ
0: ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี
1: ้ตอนนี้ก็ทำหัตถกรรมจักสานที่บ้านครับแล้วก็ฝึกแม่ๆในชุมชนให้พัฒนางานฝีมือให้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เป็นวิทยากรนะครับในการสอนงานจักสานไม้ไผ่ในโรงเรียนในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดครับ
0: ผลงานที่เห็นเนี่ยไม่ธรรมดานะคะจากเมื่อก่อนเราเห็นตะกร้าต่างๆเนาะมาครั้งที่แล้วเห็นตุ้มหูก็ทึ่งนี่ใส่มาด้วยนะคะวันนี
1: ้
0: นะคะเห็นตุ้มหูมาวันนี้เห็นเป็นลักษณะเหมือนพวงมาลัยร้อยเป็นอุบะเลยนะคะซึ่งสวยมากนะคะการพัฒนางานฝีมือให้กับพี่น้องชุมชนเหล่านี้นะคะน้องโจ๊กนำแนวคิดมาจากไหนอย่างไร
1: แนวคิดในกลุ่มที่โจ๊กทำจากสารนะครับก็คือเรามองเห็นจากวัตถุดิบเนาะที่เราทำอยู่ไม้ไผ่เราจะทำยังไงให้มันมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกใช้ที่เวลาเราซื้อไปเราจะไปใช้ในงานต่างๆนะครับอย่างที่ผมทำพวงมาลัยนะครับก็ผมก็ได้ไปเห็นในกลุ่มต่างๆที่เขาทำเอามาทำเป็นเหมือนมาลัยประดับรถบ้างมาลัยข้าวตอกที่อยู่จังหวัดยโสธรบ้างเราก็เลยลองเราลองทำเราลองเอาเส้นตอกมาทำเป็นเหมือนจีบกล้วยไม้แล้วทีนี้เราลองมาประกอบกันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแล้วทีนี้ผมก็เลยได้มีแรงบันดาลใจลองเอามาม้วนดูพอม้วนดูปุ๊บแล้วมันเกิดมันเป็นวงกลมเราก็เลยมีไอเดียคิดว่าเราเอามาทำพวงมาลัยดีไหมพอเอามาประกอบดูแล้วมันก็โอเคครับแล้วทีนี้พอโพสต์เฟซไปแล้วทีนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาสั่งจองกันเยอะแล้วทีนี้อย่างเช่นอุบะผมก็ตอนแรกว่าจะทำใส่เป็นไม้ไผ่พอทีนี้มันทำไม่ทันลูกค้าก็เลยว่าเรามีใบตาลมีใบลานเราลองเอามาประยุกต์ใส่กันเพราะว่าเขาโทนสีเดียวกันแล้วนี่ผมก็เลยเอามาทำเป็นอุบะเพื่อร้อยแทนลูกปัดที่เป็นลูกปัดพลาสติกก็เลยเอาให้เป็นงานธรรมชาติทั้งหมดครับอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นรูปดาว8แฉกครับ
0: อันนี้ใช้ใบลาน
1: ใช้ใบลานครับใบลานกับใบตาลครับพวงนี้จะเป็นใบตาลกับไม้ไผ่แต่ตัวนี้ก็คือใบตาลที่เขายังไม่แห้งมากแต่ถ้าเขาแห้งสนิทแล้วจะเป็นแบบนี
0: ้
1: ใช่
0: สีธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: สีเข
1: ้
0: ม
1: ใช่ครับเป็นสีเข้มเพิ่มขึ้นแล้วทีนี้เราก็จะให้ผู้สูงอายุในชุมชนนั่งพับแล้วทีนี้เราก็จะเอาตากแดดแล้วก็เอาไปเก็บในห้องที่ไม่มีความชื้นเพราะว่าอันนี้ใยธรรมชาติเขาจะขึ้นล้างง่ายแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะทำเราก็เอาใบเนี้ยไปต้มกับน้ำเกลือให้มีความเค็มแล้วทีนี้จะป้องกันเชื้อราแต่ถามว่าป้องกันได้ไหมก็ไม่ 100% แต่ก็ได้ในระดับนึงแล้วในเวลาการเก็บรักษาอยู่ในที่ไม่ชื้นมากครับเราก็จะสามารถทำไว้ได้เหมือนทำแต่ละขนาดเป็นสต็อกไว้เลยนะครับแล้วทีนี้พอลูกค้าสั่งมาว่าขนาดนี้เท่านี้เราก็จะให้คนที่เขาร้อยอ่ะมาเป็นแผนกร้อยแผนกพับก็พับแผนกร้อยก็ร้อยอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้กลุ่มผมอ่ะจะมีแต่60อัพขึ้น ใช่แล้วซึ่งผมเป็นเยาวชนคนเดียวที่อายุเล็กที่สุดแล้วก็สอนแม่ยายทำแล้วทีนี้ผมก็รู้สึกมีความสุขอ่ะเราได้เห็นรอยยิ้มของคนแก่ที่จากนั่งอยู่บ้านคนเดียวเหงาๆแล้วก็ผมก็ไปเกณฑ์มาแล้วก็มานั่งรวมกันแล้วก็นั่งล้อมวงนั่งทำคุยกันแล้วก็แบบทำให้แบบวันนั้นคนแก่มีความสุขใช่ครับประมาณน
0: ี้แล้วก็จะสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุด้วยนะถึงแม้จะไม่มากอะไรยังไงแต่การได้รวมตัวกันแล้วก็ทำในสิ่งที่ท่านรักเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นความสุขให้กับท่านสอนแรกๆนะคะยากไหมพี่บรรดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่ป้าน้าอาที่มานั่งเรียนเนี่ยนะคะ
1: ตอนแรกผมในความคิดผมเลยว่าตอนแรกคิดว่าสอน
0: ท่านจะถนัดสารตะกา
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่บางคนคือผมอ่ะจะมองไปเห็นประเพณีต่างๆในชุมชนก่อนที่ผมจะมาให้พับใบตาลใบลานเพราะว่าในชุมชนเราจะมีบุญเดือน4เนาะบุญเทศมหาชาติเขาก็จะพับนกพับปลาพับสัตว์ต่างๆแล้วก็เอาไปประดับในงานเทศมหาชาติซึ่งเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์เนาะแล้วทีนี้ผมก็เลยมองว่าเขาเอาใบมะพร้าวพับเอาใบตาลพับบ้างอะไรบ้างเงี้ยเราก็เลยว่าเขาเคยมีประสบการณ์เคยทำแล้วมีฝีมืออยู่แล้วแต่เขาไม่ได้พับในรูปแบบของเราแต่เราก็สามารถไปฝึกเขาเพียงเล็กน้อยให้เขาปรับเปลี่ยนในรูปแบบการพับให้มาพับแบบของเราว่าเราต้องการในรูปแบบไหนพอทีนี้ไปสอนวันแรกแม่ก็ยังงงอยู่ครับแต่พอทีนี้พอแกพับเป็นแล้วก็พับเหมือนหัวนกไงแม่ก็บอกแกไปแล้วเนี่ยแกก็อ๋อแล้วทีนี้พอแกทำพอแกเข้าใจแล้ววันเดียวแกก็ทำได้เลยใช่พอมาร้อยเราก็ร้อยตัวอย่างให้ดู1เส้นเรียงลำดับเลยว่าเซตนี้ขนาดเท่านี้ขนาดใหญ่กี่เม็ดขนาดกลางกี่เม็ดขนาดเล็กกี่เม็ดเล็กสุดกี่เม็ดเราก็จะบอกแม่ๆเขาก็จะร้อยตามของเขาแล้วทีนี้ถ้าเราไม่อยู่เราก็สามารถบอกไว้ได้ว่าแม่ทำแบบนี้ให้ผมนะเอา20ชุดอะไรเงี้ยเขาก็จะทำไว้ให้พอเรากลับมาปุ๊บเราก็พร้อมส่งลูกค้า
0: ดูฝีมือก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่ามันคือมันงดงามมันอ่อนช้อยปานกระทำจากดอกไม้จริงๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันคือเส้นไผ่นาที่พับอย่างนี้ขายยังไงคะ
1: พวงมาลัยที่ผมทำนะครับตอนนี้ก็คือมีพวงเล็ก แล้วก็พวงขนาดกลางแต่พวงขนาดใหญ่ยังไม่ได้ทำนะครับก็พวงเล็กอยู่ที่ราคา290ครับแล้วก็ขนาดกลางอยู่ที่390
0: อันนี้คือพวงมาลัยซึ่งจริงๆแล้วยังมีอะไรที่ทำอีกเยอะอยากจะรู้จังเลยว่าผลงานที่ผ่านมาในระดับฝีมือซึ่งสืบทอดมาจากคุณปู่เนาะปู่สอนสารอย่างที่เราได้เคยนำเสนอคุณผู้ฟังมาหลายต่อหลายครั้งนะคะในรายการสวัสดีบุรีรัมย์ของเราเนี่ยตอนนี้นะคะมาถึงรุ่นหลานที่ปู่สอนเอาไว้งานที่ทำที่ผ่านๆมาผลงานที่เห็นเนี่ยก็มีเห็นมีอยู่มากมายอะไรบ้างอ่ะป้ายังจำไม่ได้แล้วทบทวนให้ฟังหน่อยเป็นงานระดับประเทศเลยก็มี
1: ครับอย่างงานจักสานที่ผมทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่ทำกับคุณปู่มาอันแรกเลยก็จะเป็นของใช้ในครัวเรือนอย่างเช่นพวกตะกร้าพวกข้องใส่ปลาพวกเปที่ใช้สำหรับนอนนะครับพวกกระด้งแล้วก็เป็นพวกกระติบข้าวของข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นพวกฝาบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ปู่สอนทำมาตอนผมทำเริ่มต้นเลยก็ตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่ป.1 ป.2 ครับแบบเริ่มไปจับเส้นต่อกับปู่จับเอามีดเหลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เป็นแต่พอมาเป็นเลยก็คือช่วงป.4 ครับช่วงนั้นก็คุณครูที่โรงเรียนประถมครับเขาจะมีโครงการไอ้การแข่งขันทักษะวิชาการเป็นการแข่งขันงานหัตถกรรมเนาะผมก็ได้ไปแข่งแล้วก็ได้ไประดับประเทศทุกปีเลยตั้งแต่นั้นจนจบมัธยมม.6 ก็ยังแข่งจักสานเรื่อยมาครับแล้วทีนี้ก็ได้มาพัฒนาชิ้นงานตอนช่วงม.5 ม.6 แล้วขึ้นมหาลัยก็มีเป็นพวกแปรรูปกระเป๋าพวงกุญแจแล้วก็เป็นงานทําตามลูกค้าสั่งอย่างเช่นสารรูปเหมือนอย่างงานที่เมื่อปีที่ผ่านมาผมก็ได้เข้ารับเสด็จพระองค์หญิงนะครับก็ได้สารเป็นรูปพระพักตร์ท่านครับแล้วก็ได้ถวายให้ท่านใช่ครับซึ่งวันนั้นท่านก็ได้ชมแล้วก็นี่ท่านก็ชมพบว่าทำมาจากอะไรแล้วท่านก็ถามว่าทำไมทำได้เหมือนมากอะไรเงี้ยท่านก็แบบมันแซวเราอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ก็สานเป็นรูปพระพักในหลวงรัชกาลที่10ครับแล้วก็รัชกาลที่9แต่ที่ทำมาก็คือลูกค้าแบบสั่งไว้เป็นปีนะครับใช่ครับแล้วทีนี้ก็จะเป็นตอนนี้งานใหม่ก็คือเป็นพวงมาลัยครับเพิ่งทำพวงมาลัยแล้วทีนี้ก็จะพัฒนางานปู่ที่จากเป็นกล่องข้าวเนาะตอนนี้ปู่ทำกล่องข้าวแต่ว่าผมจะพัฒนาให้เป็นงานที่มีลักษณะที่มีลายขีดซึ่งปู่ทำจะเป็นลายพื้นแต่ผมจะเอาลายขีดที่นำจากผ้าไหมมาออกแบบแล้วทีนี้ก็จะทำเป็นแบบทรงขาสูงแกะสลักนี้ก็จะแกะสลักในรูปแบบของปราสาทขอมลักษณะคล้ายๆปราสาทขอมซึ่งผมก็ได้ศึกษามาจากฝั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ฝั่งสารคามที่เขาเคยทําแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แกะสลักแบบละเอียดมากแต่ผมได้ไปศึกษาดูซึ่งกล่องข้าวเนี้ยเขาจะทําในพิธีสู่ขวัญครับอย่างเช่นเราจะแต่งงานเราจะบวชเราจะทําพิธีสู่ขวัญข้าวต่างๆเนี้ยเขาจะใช้กล่องข้าวเนี้ยเอาใส่ข้าวเหนียวหรือข้าวสวยซึ่งไว้บูชาเทพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นเครื่องบูชาเขาจะเอาข้าวใส่ในกระติบข้าวเขาเรียกว่าข้าวขวัญซึ่งเวลาเราใบสีเสร็จเราจะให้เจ้าสาวเจ้าบ่าวกินให้พ่อนาคกินอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยผมก็เลยว่าอยากทำให้มันมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ก็จะทำเป็นกล่องข้าวทรงสูงแล้วก็มีลายขีดแล้วก็ใส่ข้าวข้างใน

0: ที่ฟังอยู่นะครับก็สนใจงานชิ้นเดิมหรืองานชิ้นใหม่หรืองานใหม่ที่อยากให้เราทำให้ใหม่ก็สามารถบอกเราได้นี่ครับเพราะว่าผมส่วนมากจะเป็นทำงานตามแบบลูกค้าบางครั้งเขาอยากทำแบบนี้ทำให้หน่อยได้ไหมเราก็ขึ้นแบบให้เขาดูถ้าเขาพอใจเขาก็สั่งถ้าเขาถูกใจนะครับถูกใจกับชิ้นงานว่าเอ้ยโอเคตรงแบบที่พี่สั่งทำครับเขาก็จะสั่งเราทำ
1: ถ้ามีสถานศึกษาหรือว่ามีคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะมาดูมาเห็นกับตาในพื้นที่ของตำบลลำดวนเนี่ยนะคะจะมาหาน้องโจ๊กได้ยังไง
0: น้องโจ๊กเองนะครับเป็นคนที่อำเภอแคนดงนะครับแต่ว่าน้องโจ๊กอ่ะคือเรียนที่ราชภัฏบุรีรัมย์เนาะอาจารย์ก็พามาลงพื้นที่มาทำโครงการมาช่วยชุมชนซึ่งชุมชนตำบลลำดวนเนี้ยจะมีพื้นฐานในการทำจักสานอยู่แล้วแต่ไม่มากจะสานเป็นของเครื่องใช้ในครัวเรือนอย่างเช่นพวกกระด้งพวกเครื่องจับปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นของใช้ในครัวเรือนต่างๆแล้วทีนี้โจ๊กก็เลยได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่โจ๊กได้มาจากปู่ในการสานลายขีดในการขึ้นรูปงานต่างๆให้แม่ๆที่ลำดวนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากพบน้องโจ๊กหรืออยากเจอน้องโจ๊กสามารถติดต่อได้ที่ตำบลลำดวนก็ได้หรือว่าจะมาท่องเที่ยวที่นี่แล้วก็โจ๊กก็จะมาที่นี่ด้วยแต่ว่าถ้าอยากไปเยี่ยมโจ๊กที่บ้านก็ที่แคนดงก็ได้นะครับหรือว่าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0956192384ครับแล้วก็ Facebook ของน้องโจ๊กนะครับก็คือวัชเลศสุรพลครับแล้วก็ ID Line ก็คือเบอร์โทรที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับแล้วก็เพจนะครับก็คืองานจักสานไม้ไผ่นะครับแบรนด์ปู่สอนสานครับ
1: นี่แหละค่ะปู่สอนสานนะคะที่นำเสนอคุณผู้ฟังมาหลายต่อหลายตอนวันนี้เขาพัฒนาฝีมือขึ้นละเอียดยิบเลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางเพจอยู่นะคะก็สามารถที่จะติดต่อตามที่อยู่ที่น้องโจบอกเพื่อที่ว่าจะได้มาดูฝีมือของเขาจริงๆนะคะ อยากฝากอะไรหรือว่ามีแนวคิดที่จะสืบทอดให้คนรุ่นใหม่ยังไงไหมคะ
0: ผมอยากให้คนรุ่นใหม่นะครับอย่าคิดว่าไม้ไผ่เป็นแค่พืชที่กินได้แค่หน่อนะครับแต่ไม้ไผ่ยังสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ครับอยากให้คนรุ่นใหม่ลองหันเปลี่ยนความคิดให้มองไม้ไผ่ให้กลายเป็นคุณค่าครับ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: จักสานไม้ไผ่ในสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้คนในชุมชนแล้วก็สร้างพื้นที่ให้สังคมผู้สูงอายุได้มาพบมาพูดคุยกันเรียนดูจากภาพแล้วโอ้ชื่นใจนะคะเพราะฉะนั้นก็หนึ่งในผู้สูงอายุอันนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องขอบคุณน้องโจ๊กนะคะที่ยังคงสืบสานงานจักสานจากภูมิปัญญาของปู่พัฒนาจนเป็นที่รู้จักกันในแบรนด์ปู่สอนสารอันนี้นับเป็นต้นแบบวิสาหกิจที่ไม่ได้สารแค่ผลิตภัณฑ์แต่สารคนสารใจและสารอนาคตของชุมชนด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจจะสั่งผลิตภัณฑ์จากสารของน้องโจก็เข้าไปดูได้นะคะที่เพจงานจากสารไม้ไผ่ปู่สอนสารหรือไม่ก็เพจของน้องเขาเองนั่นแหละค่ะก็คือวัชเรศสุรพลนะคะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังกับคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนค่ะ
2: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
3: ่ Good morning everyone สวัสดีค่ะทุกคน It's me อยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยค่ะพบกับอาจารย์จินนี่ได้ยินเสียงกันแบบนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะว่าเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษสนุกๆด้วยกันค่ะเมื่อวันเสาร์ที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะจินมีโอกาสได้ไปเที่ยวชุมชนหนึ่งค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นอันซีนบุรีรัมย์เลยค่ะทุกคนนั่นก็คือชุมชนบ้านกระเจ้าที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังของเรานี่เองค่ะอำเภอกระสังห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์น่าจะประมาณสัก30กิโลค่ะแต่ว่าบ้านกระเจ้าเนี่ยต้องออกจากอำเภอกระสังไปอีกเล็กน้อยนะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งซึ่งน่ารักมากๆเลยค่ะเราก็ได้มีโอกาสไปล่องเรือในลำน้ำชีมาด้วยค่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะพูดถึงแล้วก็ยังอยากไปอีกเลยค่ะวันนี้ค่ะจิงก็เลยจะมาว่ากันด้วยเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะในการเที่ยวชุมชนว่าเอ้ยมันมีอะไรที่เราควรจะรู้บ้างนะคะและสำหรับการท่องเที่ยวชุมชนค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า community-based tourism community-based tourism เราลองมาแยกกันทีละคำนะคะคำว่า community คำนี้แปลว่าชุมชนค่ะแล้วก็ best b a s e t best

0: แปลว่าที่มีพื้นฐานจากนะคะหรือว่าที่ขับเคลื่อนโดย tourismtourism เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะ tourism หมายถึงการท่องเที่ยวค่ะทีนี้พอเราเอามารวมกันนะคะ3คำกลายเป็น community based tourism ก็คือการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการเองนั่นเองค่ะไม่ใช่บริษัทใหญ่จากที่ไหนนะคะที่มาทำแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยคือทริปที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์นำโดยท่านผอ.แต๋วนะคะท่านผอ.ททเนี่ยท่านจัดเป็นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นปฐมฤกษ์ของการเปิดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านกระเจานะคะเป็นการทดสอบนะคะว่ามีอะไรต้องปรับปรุงบ้างนะคะเราเรียกว่า marketing test นะคะ marketing test ก็คือการทดสอบทางการตลาดค่ะว่าเส้นทางการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะขายได้ไหมมีอะไรต้องเติมต้องปรับให้กับชุมชนบ้างนะท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยต้องการอะไรค่ะเอาละค่ะแล้วถ้าเราอยากจะบอกทิศทางหรือตำแหน่งของบ้านกระเจานะคะเราจะพูดว่ายังไงเราใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะถ้าพ่อแม่บ้านกระเจาฟังอาจารย์จินนี่อยู่นะคะเอาไปใช้ได้เลยค่ะบ้านกระเจา is located in ลำดวน sub district กระสัง district บุรีรัมย์ province อีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านกระเจา is located in ลำดวน sub districtกระสัง district บุรีรัมย์ province จะมีคำศัพท์ที่สำคัญอยู่ในประโยคนี้นะคะก็คือคำว่า located หมายถึงตั้งอยู่ค่ะเป็นการบอกตำแหน่งนะคะของบ้านชุมชนนั่นเอง sub district คำนี้แปลว่าตำบลค่ะ district อำเภอแล้วก็ province ก็คือจังหวัดนั่นเองค่ะต้องบอกว่าคำนี้หลายๆท่านน่าจะเจอบ่อยมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะท่านที่มีโอกาสคุยกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะบางทีนักท่องเที่ยวก็จะถามว่าตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะเราก็สามารถที่จะใช้คำเหล่านี้ตอบนักท่องเที่ยวได้เลยค่ะลำน้ำชีเรียกได้ว่าเป็นสายน้ำแห่งชีวิตเลยก็ได้ค่ะแล้วน่าจะเป็นพาร์ทที่จินคิดว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มีโอกาสไปเมื่อวันที่21ประทับใจแล้วก็ชอบมากๆนะคะต้องบอกว่าเป็นลำน้ำที่ทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่ที่พายเรือให้นะคะพี่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะบริเวณลำน้ำนี้จะมีชาวบ้านออกมาหาปลาหาสัตว์น้ำนะคะเป็นเหมือนดำรงชีวิตทั่วไปอะค่ะแต่ว่าปรากฏว่าวันที่ไปอ่ะเราไม่มีโอกาสได้เห็นภาพตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าชาวบ้านกลัวว่าจะไม่เหมาะสมที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เห็นแต่จริงๆอะค่ะเชื่อเถอะค่ะว่านักท่องเที่ยวอยากเห็นมากๆมันคือวิถีที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ค่ะเพราะฉันอยากจะฝากนะคะพ่อแม่บ้านกระเจาว่าปล่อยเป็นธรรมชาติได้เลยค่ะเราแค่ไปดูไปสัมผัสวิถีชีวิตค่ะปล่อยให้ธรรมชาติปล่อยให้ชีวิตเป็นแบบเดิมได้เลยค่ะมาว่ากันด้วยคำว่าแม่น้ำค่ะแม่น้ำเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า river แม่น้ำแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเจอคำว่าลำธารหรือว่าลำน้ำค่ะอันนี้ให้เราใช้คำว่า stream S T R E A M stream ลำธารหรือว่าลำน้ำค่ะและถ้าเจอคลองเล็กๆนะคะคลองอันนี้ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า canal C A N A Lcanal ค่ะริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยเราใช้คำว่า river bank river เขียนติดกับ bank เลยค่ะ bank ตัวนี้ก็เขียนเหมือน bank ที่แปลว่าธนาคารเลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะไม่ได้แปลว่าธนาคาร bank bank คำนี้หมายถึงริมฝั่งแม่น้ำค่ะและ current ในที่นี้หมายถึงกระแสน้ำนั่นเองค่ะล่องเรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า boat trip ค่ะ boat trip b o a t t r i p boat trip ล่องเรือค่ะเป็นเรือลำเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรือลำใหญ่นะคะอย่างเช่นเรือแบบเจ้าพระยาอันนี้เราจะใช้คำว่า river cruise นะคะ river cruise C R U I S E river cruise และการท่องเที่ยวที่เราได้ไปสัมผัสมาเมื่อวันเสาร์นี้นะคะเราจะเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่ะหมายถึงการท่องเที่ยวที่เราไปสัมผัสธรรมชาตินะคะได้ดูแลรักษาธรรมชาติไปด้วยกันค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีคำเฉพาะค่ะเราจะใช้คำว่า ecotourism ecotourism tourism เมื่อกี้ที่เราคุยกันเลยค่ะแต่บวกข้างหน้าเติมไปก็คือคำว่า eco e-c-o เขียนติดกันนะคะแล้วแน่นอนค่ะก็จะต้องมี local guide local guide l-o-c-a-l เว้นวรรคนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นคำว่า guide g-u-i-d-elocal guide หรือว่าไกด์ท้องถิ่นค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะจิมก็ไปพบกับ local guide ที่นู่นนะคะก็คือน้องโจ้น้องโจ้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เรานี่แหละค่ะน้องโจ้เนี่ยก็เป็นเยาวชนที่โอ้โหจิมอยากให้ทุกคนที่มีโอกาสพบน้องอะค่ะน้องเป็นต้องบอกว่าน้องเป็นเยาวชนคนที่เรียกได้ว่าทำสิ่งดีๆให้ชุมชนนะคะชักชวนพ่อแม่ๆของชุมชนเนี่ยให้มาทำการท่องเที่ยวชุมชนนะคะแล้วก็พาต้องบอกว่าพาท่านอาจารย์วิษณุกับอาจารย์นิ่มนะคะที่เป็นคนตั้งต้นโครงการนี้ในการที่จะผลักดันชุมชนบ้านกระเจ้าเนี่ยค่ะให้เป็นที่รู้จักนะคะกับจังหวัดบุรีรัมย์เรารวมถึงน่าจะจังหวัดอื่นด้วยในเร็วๆนี้นะคะก็อยากให้น้องโจ้ทำสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับชุมชนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากให้ส่งต่อให้กับเด็กๆเยาวชนรุ่นต่อไปด้วยนะคะแล้วก็งานนี้ค่ะเราได้ไปชิมโลคอลฟู้ดของบ้านกระเจ้าด้วยโลคอลฟู้ดก็คืออาหารท้องถิ่นค่ะอยากจะบอกว่าแซ่บมากนะคะนั่นก็คือหอยจุ๊บค่ะทุกคนคำว่ากระเจ้าเนี่ยหมายถึงหอยค่ะหอยจุ๊บที่เวลาเราทำแกงหอยอะค่ะแล้วเราก็จะต้องตัดตูดนิดนึงใช่ไหมคะเราก็ต้องดูดจุบๆก็เลยเรียกว่าหอยจุบอันนี้เป็นโลคอลฟู้ดของที่นี่เลยค่ะนั้นใครที่อยากชิมโลคอลฟู้ดอาหารพื้นถิ่นอาหารท้องถิ่นแบบนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะหาโอกาสไปแวะที่ชุมชนบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังนะคะสำหรับวันนี้โหวันนี้จันจินนี่ใช้เวลาเยอะมากๆเลยค่ะทุกคน so thank you so much for today bye สวัสดีค่ะ
1: ที่บ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายนะคะคุณผู้ฟังทั้งล่องเรือลำน้ำชีทั้งเรื่องของผ้าไหมแล้วก็อีกหลายด้านค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจไปเที่ยวไปชมก็เข้าไปดูข้อมูลชุมชนได้นะคะที่เพจลำดวนพการันดูหรือไม่ก็โทรศัพท์ไปสอบถามกำนันไกรวุฒิยาวิรัมก็ได้นะคะกำนันคนเก่งนะหมายเลขโทรศัพท์0933201842ค่ะพี่น้องในพื้นที่บ้านกระเจ้าตำบลลำดวนนะคะน่ารักมากนะคะอยากให้ไปเที่ยวกันที่นี่มีแฟนรายการของเราหลายคนเลยทีเดียวนะคะที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆของสวทนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เวลาไปถึงก็ทักทายนะคะขอบคุณมากทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะช่วงนี้ฝนตกเครื่องบินทำฝนหลวงก็ทำในช่วงนี้ด้วยดิฉันก็เลยหยิบเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังค่ะฝนเดือน6จากการขับร้องของคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ค่ะ

านไปนะคะฝนเดือน6ค่ะช่วงนี้เดือน8ก็ไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังบางท่านก็บอกฝนยังน้อยอยู่เลยนะคะน้ำท่าในสระน้ำห้วยหนองคลองบึงก็ยังน้อยอยู่เลยปีนี้ก็น่าเป็นห่วงถ้าฝนมาก็ต้องเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะคะหลายคนบอกว่ามาแต่ฝนเนอะอย่ามีพายุมาเพราะว่าในปีนี้เนี่ยดูแล้วนะคะจากที่ตามข่าวนะคะบ้านเราบุรีรัมย์เนี่ยบางพื้นที่ไม่เคยเจอพายุถล่มบ้านเรือนก็เจออย่างเช่นเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่ตำบลห้วยราชาอำเภอห้วยราชก็เจอพายุถล่มไล่ตั้งแต่สถานีรถไฟไปเลยนะคะหลายหลังคาเรือนที่หลังคาปลิวแล้วก็เมื่อช่วงเย็นวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาพายุก็ถล่มหลายพื้นที่ที่บุรีรัมย์บ้านเราเหมือนกันจากการติดตามข่าวนะคะที่เสียหายหนักดิฉันก็เห็นมีที่ตำบลโคกขมิ้นตำบลสำโรงอำเภอพระพลาชัยโอ้อันนี้น่าสงสารนะคะเจอหนักมากเลยเมื่อวานนี้นายสุภชัยช่วยชูในอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายมานพจูประโคนนายยกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้นแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพความเสียหายเพราะว่าทั้งสองตำบลเนี่ยเสียหายหนักเลยนะคะแล้วก็จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยพบต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นหลายต้นทับสายไฟขาดทำให้ไฟฟ้าดับสายสื่อสารใช้งานไม่ได้บ้านเรือนคอกสัตว์โรงเก็บฟางยุ้งฉางถูกลมพายุพัดหลังคาเปิดเปิงนะบางหลังเนี่ยสังกะสีปลิวไปไกลเกือบ100เมตรไปกองกันอยู่นะคุณผู้ฟังโอ้บ้านเรือนเสียหายกว่า60หลังแล้วก็คอกสัตว์ก็ยังล้มทับโคกระบือของนายบรรเจิดการำอสม.ในหมู่บ้านบาดเจ็บไป3ตัวนอกจากนั้นโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงก็ถูกพายุพัดต้นไม้หักโค่นทับบ้านพักครูแล้วก็หลังอาคารเรียนเสียหายด้วยโชคดีนะเป็นช่วงเลิกเรียนพอดีทั้งครูนักเรียนก็เลยไม่ได้รับอันตรายทีนี้เนื่องจากว่ามีต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับสายไฟสายสื่อสารใช้งานไม่ได้เมื่อวานนี้ทางโรงเรียนก็เลยใช้วิธีจัดการเรียนแบบให้ใบงานเด็กกลับไปทำที่บ้านแล้วก็นำมาส่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนขณะที่คุณครูและชาวบ้านก็ช่วยกันเร่งเคลียร์ตัดไม้ตัดกิ่งไม้ออกนะคะก็คาดว่าวันจันทร์นี้ก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกตินะคะผู้สื่อข่าวเขาก็ไปถามนายเสิร์ชสุดเสียงสังอายุ68ปีลุงเสิร์ชก็เล่าว่าเมื่อช่วงเย็นวันก่อนนะคะเย็นวันพฤหัสนะคะที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบอกโอแรงมากทำให้หลังคาบ้านคอกสัตว์ยุงเข้าได้รับความเสียหายตอนนั้นเนี่ยแกทำอะไรไม่ถูกนะคะเพราะว่าลมมันแรงมากนะคะดูจากคลิปนี่โอ้โหแรงจริงๆนะคะคุณผู้ฟังลุงแกก็หมอบหลบอยู่ในโรงเก็บฟางที่ลมพัดหลังคาเปิดไปแล้วนั่นแหละค่ะไม่กล้าออกมาเพราะว่ามีเสียงฟ้าผ่าใกล้ๆด้วยคือกลัวมากไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้ปลอดภัยไม่ถึง10นาทีนะคะพอลมและฝนสงบลงลุงแกก็ออกมาดูก็เห็นสภาพความเสียหายนะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าโอ้ยเกิดมาจนอายุ68ปีเพิ่งเคยเจอพายุรุนแรงขนาดนี้ก็อยากให้ทางราชการช่วยเหลือเพราะว่าเสียหายทั้งบ้านทั้งคอกสัตว์ทั้งยุงข้าวนะคะทางด้านท่านนายอำเภอพระพลาชัยท่านก็บอกว่าเหตุเกิดก็ประมาณสักบ่าย3นะคะของวันที่25นะคะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2ตำบลก็คือตำบลโคกขมิ้นแล้วก็ตำบลสำโรง6หมู่บ้านค่ะเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานบ้านเรือนราษฎรวัดโรงเรียนคอกสัตว์ได้รับความเสียหายกว่า60หลังก็ได้สั่งการให้ทางปลัดอำเภอร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะสรุปรายงานให้กับทางจังหวัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนะคะขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้นนะคะท่านก็บอกว่าจากข้อมูลเฉพาะพื้นที่ตำบลโคกขมิ้นเนี่ยมีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุครั้งนี้4หมู่บ้านค่ะมีวัดโรงเรียนบ้านเรือนและคอกสัตว์ได้รับความเสียหายกว่า30หลังแล้วก็ยังมีโคกระบือได้รับบาดเจ็บอีก3ตัวก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไปนะคะเมื่อวานนี้26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะ
ยาเสพติดเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังไม่เพียงทำลายสุขภาพของผู้เสพแต่ว่ามันยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวต่อชุมชนแล้วก็สังคมโดยรวมแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเกิดปัญหาความรุนแรงการสูญเสียโอกาสในชีวิตอย่างที่เราก็เห็นข่าวกันประจำนั่นแหละค่ะเมื่อวานนี้จังหวัดบุรีรัมย์เราก็ได้มีการจัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและก็มหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันร่วมใจต่อต้านยาเสพติดจัดไปพร้อมกันเลยนะคะจัดกันทุกอำเภอเลยค่ะเท่าที่ดิฉันได้ดูข่าวนะคะส่วนในตัวจังหวัดจัดที่โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์โดยมีนายอัครพันธ์ภูนสิริปลัดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานแล้วก็แข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีนเดนเซอร์ไซด์ระดับจังหวัดปีนี้ก็มีคำขวัญอยู่ว่ารวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนะคะกิจกรรมเมื่อวานนี้ที่ก็จัดก็มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่มีผลงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดีเด่นจาก23อำเภอเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติชุมชนที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดบุรีรัมย์การรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนทำให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็กิจกรรมDance Society เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ที่รักการเต้นค่ะให้เขาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทักษะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่นะคะให้เขาได้มองเห็นคุณค่าของตนเองให้เขาได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของสมาชิกมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด26ทีมนะคะคุณผู้ฟังจาก3รุ่นที่จัดนะคะก็จะมีรุ่นจูเนียร์จูเนียร์เนี่ยก็อายุ 6-9 ปี8ทีมค่ะรุ่นพรีทีนเอจอายุ 9-14 ปี9ทีมแล้วก็รุ่นทีนเอจอายุ 15-22 ปี9ทีมค่ะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้รวมๆแล้วนะคะประมาณ600คนค่ะอันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ทุกคนจะลุกขึ้นมาต่อต้านยาเสพติดกันนะคะในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นได้จากตัวเรานี่แหละค่ะคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนแล้วก็ร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสเมื่อพบการกระทำผิดคนค้ายาเสพติดหรือผู้เสพอะไรเหล่านี้นะคะก็แจ้งผู้นำชุมชนแจ้งตำรวจนะคะข่าวนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะที่ไปคว้ารางวัล Silver Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาทนะคะในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569เมื่อวานนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ารับรางวัล Thailand Research Expo 2026 Award ระดับ Silver Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาทในพิธีปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569ค่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพนะคะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างมากเลยนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็รับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะจากการนำเสนอชุดผลงานวิจัยเรื่องอีสานสร้างสรรค์พลิกโฉมผืนผ้าและภูมิปัญญาสีธรรมชาติด้วยวิทยาศาสตร์ชุดผลงานวิจัยดังกล่าวนี้ก็นำทีมโดยรองศาสตราจารย์สมบัติประจนสารพร้อมคณะนักวิจัยนะซึ่งก็ได้นำเสนอผลงานวิจัยสำคัญประกอบไปด้วยไหมมัดมีสารแห่งศิลป์นะคะแล้วก็ภูมิปัญญาสีธรรมชาติสู่ฤทธิ์ทางชีวภาพและนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพความงามและอาหารฟังก์ชันทีมนักวิจัยหลายท่านนะคะที่ร่วมกันนำเสนอนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะมาที่เรื่องของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกันบ้างค่ะนายบัญชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้แจ้งถึงความคืบหน้าผลการพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูที่เขาประชุมกันไปเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะคะว่า
ที่ประชุมได้พิจารณาวาระการอนุมัติแผนองค์กรเกษตรกรซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วก็กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและผ่านการพิจารณาของสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว26แผนมีทั้งแผนทั้งโครงการนะคะโดยคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบแผนองค์กรเกษตรกรโดยไม่ผูกพันงบประมาณ26แผนประกอบไปด้วยโครงการเงินกู้ยืมวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 3 แผนโครงการเงินอุดหนุน11แผนแล้วก็โครงการเงินอุดหนุนกรณีภัยพิบัติหรือเหตุจำเป็นอื่น12แผนรวมวงเงินก็2ล้านบาทเศษค่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วหัวหน้าวันชัยก็ยังฝากถึงเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วก็ได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินคืนและสัญญารับภาระหนี้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีระยะเวลาผ่อนชำระเงินคืนไม่เกิน20ปีเนี่ยโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยนะคะอันนี้เกษตรกรต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพตามที่คณะกรรมการกำหนดนะคะส่วนเกษตรกรสมาชิกที่มีปัญหาหนี้สินอันนี้ท่านก็สามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือในเรื่องปัญหาหนี้สินเกษตรกรในระบบหรือสามารถสอบถามขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรในระบบเพิ่มเติมได้ค่ะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์ก็044-602-262หรือ080-067-3212ซึ่งทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะพิจารณาทุกเดือนค่ะโดยนายวัญชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ก็ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการค่ะเวลาหมดอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังเช้านี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์พรุ่งนี้กลับมาพบกันอีกวันนึงนะคะวันนี้ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดรับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมในรายละเอียดอีกครั้งวันที่3กรกฎาคมนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติเร่งสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้สูญหายศึกฟุตบอลโลก2026ฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4ประตูต่อ1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบไปพบกับสวีเดนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทําผิดจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นที่สำคัญต้องยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงรวมทั้งไม่ควรมองทุกเรื่องเป็นเกมการเมืองส่วนกรณีคลิปเสียงพาดพิงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีและได้หารือกับตนเองแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสม
3: เอาไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมก็มีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบก็ดำเนินการ
2: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
4: ในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาสักชุดหนึ่งในการที่จะนำผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะเป็นปปช.เองหรือแม้กระทั่งปปง.นะครับได้นำเรียนเลขาปปง.และก็รองเลขาปปง.แล้วว่าอาจจะขอความร่วมมือในการที่จะประสานงานในเรื่องเส้นทางเงินต่างๆ
2: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อ นำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนบริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนบริดจ์